สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แสวงบุญชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องนำโดยคณะพระภิกษุสงฆ์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะอุบาสิกาจากประเทศอินเดียที่เดินทางมาเยี่ยมชมศาสนสถานและศึกษาดูงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาณวัดพระธรรมกายค่ะในโอกาสนี้คณะผู้แสวงบุญนานาชาติทั้งคณะสงฆ์และอุบาสิกาได้เข้าสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์โดยได้ร่วมการสวดมนต์และนั่งสมาธิท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเงียบและศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคณะผู้มาเยือนต่างแสดงความตื่นตาตื่นใจในสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของพุทธบริษัท4พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีพร้อมรับฟังประวัติการสร้างบารมีและการค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมให้แก่คณะผู้มาเยือนเป็นอย่างมากนอกจากนี้คณะผู้แสวงบุญยังได้เข้าเยี่ยมชมอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงโดยเฉพาะบริเวณชั้น4ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิทรรศการประวัติชีวิตและการสร้างบารมีของคุณยายอาจารย์โดยคณะผู้มาเยือนได้เรียนรู้เรื่องราวการสร้างบารมีจาก1ไม่มี2ของคุณยายอาจารย์ผ่านสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัยซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ทำให้ผู้มาเยือนได้เห็นถึงพลังแห่งความบริสุทธิ์ของคุณยายอาจารย์ที่สามารถสร้างศูนย์กลางธรรมะที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกได้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้กลับไปทำความดีและฝึกสมาธิต่อไปอย่างไม่ย่อท้อนอกจากนี้คณะผู้มาเยือนยังได้ร่วมสนทนาธรรมและฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อเรียนรู้เทคนิคการวางใจให้เข้าถึงความสุขภายในซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธทั่วโลกโดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของวัดพระธรรมกายในฐานะศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับสากลและแสดงให้เห็นว่าแม้จะแตกต่างด้วยภาษาและวัฒนธรรมแต่ทุกคนสามารถหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวได้ด้วยกระแสแห่งธรรมค่ะวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกุศลท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความสามัคคีและความศรัทธาค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อความเป็นสิริ

งคลแก่ชีวิตก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยประธานบุญพิธีได้แก่กัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรนิสาชนส่วนอนันตภูมิกัลยาณมิตรอัครพักตรานและกัลยาณมิตรดัชนีบรูกีส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีได้แก่กัลยาณมิตรมาลีแดงกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณพร้อมกันนี้คณะสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัท4ซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ณวัดพระธรรมกายปาล์มบีชไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธและการแบ่งปันสิ่งดีๆร่วมกันของชุมชนชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสร้างความปลื้มปิติและอิ่มเอมใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคนค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมการจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและร่วมพิธีบูชาข้าวพระถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเป็นพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดซึ่งเป็นบุญใหญ่ในการขยายพื้นที่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีกัลยาณมิตรสมพรปาระเคนและกัลยาณมิตรสมใจคำสุรินเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรสมดีกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาชื่นชมความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการสถาปนาวัดและสร้างศาสนสถานให้เป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ชาวโลกค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbitalworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกา

แคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีพื้นฐานของชีวิตเหมือนกันเพราะต่างก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นตั้งแต่วันแรกเกิดจนกระทั่งถึงวันที่หลับตาลาโลกทุกชีวิตล้วนมีความทุกข์เป็นพื้นฐานเหมือนกับโลกที่มีความมืดเป็นพื้นฐานการที่เราเห็นแสงสว่างเรามีแสงอาทิตย์แสงจันทร์แสงดาวหรือแสงไฟที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจึงทำให้โลกเราสว่างสวัยได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่าเป็นทุกข์แล้วจะได้เกิดความเบื่อหน่ายรีบขวนขวายหาทางพ้นทุกข์แต่นั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ปรารถนาความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็จะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงกันนะจ๊ะมีเนื้อความที่พระควัมปติเถระกล่าวไว้ในอัปทานความว่าเรามีจิตเลื่อมใสในพระสิกขีพุทธเจ้าผู้ประกอบไปด้วยพระมหากรุณาทรงยินดีในประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์จึงได้บูชาด้วยดอกอัญชันเขียวในกัปที่31นับจากพระตรกัปนี้และได้บูชาพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใดในการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาการบูชาบุคคลผู้เลิศเชกเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่สิ่งที่จะบังเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะกว่าที่พุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกท่านต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีมายาวนานอย่างน้อยก็ตั้ง20ประสงค์ไขกับอีกแสนมหากัปจนกระทั่งบารมีธรรมทั้ง30ทัศครบถ้วนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อใครบูชาพระพุทธองค์ในจิตที่เลื่อมใสบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลยากที่จะนับจะประมาณได้ย่อมจะบังเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นชีวิตจะประสบแต่ความสุขและความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจนกระทั่งถึงภพชาติสุดท้ายก็จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เหมือนดังเรื่องของพระควัมปติเถระที่จะเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะจ๊ะย้อนกลับไปในกัปที่31จากพัทธลกัปนี้ท่านพระควัมปติเถระได้เกิดเป็นในพรานล่าเนื้อวันหนึ่งขณะที่กำลังเที่ยวล่าสัตว์อยู่ในป่านั้นในพรานได้เห็นพระรัศมีที่สว่างไสวเปล่งออกจากพระวรกายของพระสิกขีพุทธเจ้า

จึงมาเกิดความเลื่อมใสคิดว่าอันตัวเรานี้เป็นเพียงนายพรานป่าประกอบอาชีพที่เนื่องด้วยการทำปานาธิบาตจะหาอาหารที่มีรสเลิศมาถวายพระมหาสมณะในยามนี้ก็คงไม่ทันทำอย่างไรดีหนอจึงจะได้ทำบุญใหญ่กับพระพุทธองค์แต่ความเป็นผู้ฉลาดในการแสวงหาบุญจึงได้น้อมนำเอาดอกอัญชันเขียวมาบูชาแด่พระพุทธองค์พร้อมกับอธิษฐานจิตว่าขอบุญนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากวิบากกรรมปานาติบาตให้ได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลและจะได้มาเกิดเป็นลูกในพรานอีกต่อไปเลยตั้งแต่วันนั้นมาในพรานก็หมั่นนึกถึงบุญที่ได้ทำเอาไว้อย่างดีแล้วมันลาโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกได้เวียนตายเวียนเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิมาลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้พบพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยทำให้ได้มีโอกาสสั่งสมบุญจนตลอดชีวิตชีวิตในปรโลกจึงได้ไปเสวยที่ประโยชน์สมบัติในสวรรค์ชั้นต่างๆไม่พลัดไปเกิดในอบายเลยต่อมาในยุค ของพระโกนทัมมนะพุทธเจ้าท่านก็ได้มาเกิดในช่วงที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานพอดีจึงถือโอกาสเอาบุญใหญ่ในการสร้างฉัตรและภัยทีเอาไว้บนพระเจดีย์ของพุทธองค์หลังจากที่ละจากโลกแล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลกอีกเสวยที่พระเจ้าสมบัติในสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นเวลาหนึ่งพุทธันดรพอมาในยุคของพระกัสสปะพุทธเจ้าท่านได้มาบังเกิดในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยครอบครองท่านได้เลี้ยงโคไว้มากมายเมื่อมานพเจริญเติบโตขึ้นก็ได้ชวนมารดาบิดาดูแลกิจการงานอย่างแข็งขันเช้าวันหนึ่งขณะที่ออกตรวจดูฝูงโคและคนเลี้ยงโคมานพหนุ่มได้เห็นพระอรหันต์รูปหนึ่งอภิณบาตที่หมู่บ้านจึงเรียกเข้าไปในบ้านนำอาหารที่มีรสเลิศเอามาถวายพระพุทธเถระเดินออกจากหมู่บ้านมานพหนุ่มก็เดินตามหลังท่านไปพระเถระไปหาสถานที่อันสงบเงียบเพื่อฉันอาหารมิณฑบาตส่วนมานพก็จะไปตรวจดูกิจการงานที่ทุ่งนามานพหนุ่มเห็นพระเถระนั่งฉันอยู่ใต้ต้นไม้จึงคิดว่าพระคุณเจ้าอาจจะได้รับความลำบากในการขบฉันเพราะแสงแดดที่สาดส่องเข้ามาจึงได้สั่งลูกน้องให้ทำที่นั่งและมนดบสำหรับการแดดถวายพระเถระพระเถระเห็นความตั้งใจของมานพก็ปรารถนาที่จะให้เขาได้บุญเต็มที่จึงเข้ามาฉันอาหารที่มนดบเป็นประจำทุกวันด้วยบุญกุศลที่มานพหนุ่มได้กระทำในครั้งนั้นเมื่อเขาลาจากโลกไปแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีป่าไม้ใหญ่บังเกิดขึ้นใกล้กับประตูวิมานมีดอกสวยสดงดงามทั้งมีกลิ่นหอมวิมานของเทพบุตรองค์นี้จึงมีชื่อว่าเสรีสกวิมานพอมาถึงสมัยพุทธกาลนี้ท่านได้มาบังเกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองพาราณสีเป็นสหายของพระยศเถระผู้ทราบข่าวว่าสหายยศออกบวชแล้วจึงได้เดินทางไปสำนักพระบรมศาสดาพร้อมกับสหายอีก3คนคือวิมละสุภาหุและปุณชิก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอนุพุพิกถาและอริยสัจ4จากพระบรมศาสดาแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมดหลังจากที่พระควมติบรรลุธรรมแล้ว

ท่านก็ได้เดินทางไปพำนักอาศัยอยู่ที่พระวิหารอัญชนวันในเมืองสาเกตมีอยู่วันหนึ่งพระบรมศาสดาได้เสด็จมาที่เมืองสาเกตแต่เสด็จก็มาพักที่นั่นเนื่องจากมีหมู่ภิกษุสงฆ์ตามเสด็จมาเป็นจำนวนมากจึงทำให้ที่พักไม่เพียงพอพวกภิกษุที่ไม่มีที่พักรวมทั้งสามเณรจึงได้พากันไปนอนพักที่เนินทรายริมแม่น้ำสระภูใกล้ๆกับพระวิหารเวลาเที่ยงคืนขณะที่พวกภิกษุกำลังนอนพักอยู่นั่นเองห่วงน้ำใหญ่ได้ไหลหลากมาอย่างแรงเพราะมีฝนตกหนักอยู่ทางตอนเหนือของพระวิหารพวกสามเณรพอได้ยินเสียงน้ำหลากมาจึงพากันส่งเสียงร้องดังลั่นพระบรมศาสดาทรงทราบว่าอุทกภัยครั้งนี้จะคร่าชีวิตของภิกษุสามเณรที่จำวัดอยู่ริมแม่น้ำจึงได้สั่งพระควัมปติให้ไปแก้ไขวิกฤตภัยธรรมชาติครั้งนี้เมื่อพระเถระรับพุทธบัญชาแล้วก็ได้ห่อออกไปยืนอยู่บนเนินทรายใช้ฤทธิ์สะกดกระแสน้ำที่กำลังหลากมันอย่างเร็วแรงให้หยุดลงทันทีเหมือนทำนบขนาดใหญ่ที่สามารถกั้นน้ำไม่ให้ล้นขึ้นมาบนฟังตั้งแต่นั้นมาก่อนที่พระเถระสามารถห้ามห่วงน้ำใหญ่ไม่ให้ท่วมชายหาดและช่วยชีวิตเพื่อนสาธมิกได้อย่างบุดบิดก็แพร่สะพัดไปทั่วเมืองจึงทำให้ชื่อเสียงของพระเถระเป็นที่รู้จักของเพื่อนสหธรรมิกและพุทธบริษัทวันหนึ่งได้มีเหล่าพุทธบริษัทมานั่งฟังธรรมจากพระเถระมากมายพระบรมศาสดาทรงมีพระประสงค์ที่จะสรรเสริญคุณของพระเถระจึงตรัสขึ้นว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันนอบน้อมพระควัมปติผู้ห้ามแม่น้ำสระภูให้หยุดไหลได้ด้วยฤทธิ์ไม่ติดอยู่ในกิเลสไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆเป็นผู้พ้นจากเครื่องข้องทั้งปวงเป็นมหามุนีผู้ถึงฝั่งแห่งภพมหาชนนั่งอยู่ในโรงธรรมสภาครั้นได้ฟังคุณวิเศษของพระเถระจากพระโอษฐ์เช่นนั้นก็เกิดความเลื่อมใสในคุณธรรมของพระเถระมากยิ่งขึ้นไปอีกเราจะเห็นได้ว่าเส้นทางการสร้างบารมีของพระเถระรูปนี้มีความราบเรียบมาโดยตลอดคำว่าราบเรียบหมายถึงไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมินั่นเองท่านเวียนว่ายตายเกิดแต่ในสุคติภูมิอย่างเดียวเพราะทำบุญถูกเนื้อนาบุญและอธิษฐานจิตกำกับไว้อย่างดีนั่นเองการได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่ควรบูชาสูงสุดแม้ว่าสิ่งของที่นำมาบูชานั้นจะดูเป็นสิ่งเล็กน้อยไม่มีค่าอะไรมากแต่เพราะได้ทำด้วยความตั้งใจผลที่เกิดขึ้นยังมากมายเกินควรเกินคาดยากที่จะนับจะคำนวณว่าได้ผลบุญเท่านั้นเท่านี้ดังนั้นพวกเราจึงควรตระหนักถึงจุดนี้กันให้ดีเราได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาแล้วเวลาสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะถวายทานทอดกฐินทอดประปาสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาการบริเรียนก็ต้องทำด้วยจิตที่ศรัทธาเลื่อมใสทำด้วยใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์และบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ก็จะบังเกิดขึ้นติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้สุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาว

ได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่63จากตอนที่แล้วอาจารย์เสนกะตัดสินใจงัดไม้เด็ดออกมาใช้ด้วยวาทะสุดท้ายว่าข้าพระพุทธเจ้าแม้เป็นบัณฑิตแต่ก็ยังถวายชีวิตเป็นข้าเฝ้าของพระองค์ผู้มีทรัพย์ข้าพระพุทธเจ้าตระหนักถึงความจริงในข้อนี้จึงขอกราบทูลยืนยันว่าคนมีปัญญาน่ะเป็นคนสามคนมีทรัพย์เท่านั้นประเสริฐส่วนมโหสถก็ตีกลับด้วยไม้เด็ดที่เหนือชั้นกว่าอย่างองอาจว่าผู้มีปัญญาเมื่อหวังจะกระทำกิจอันใดก็เพียงจัดแจงแบ่งงานนั้นๆไปก็จะได้บรรลุผลตามที่ตนต้องการส่วนคนโง่ครั้นได้รับมอบหมายให้ทำกิจนั้นๆก็ลุ่มหลงมัวเมาในยศตำแหน่งตกเป็นทาสของผู้มีปัญญาหาได้สำนึกถึงความเขลาของตนไม่ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล้าวดังนี้จึงขอกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐคนโง่มีทรัพย์ไม่ประเสริฐวาทะของมโหสถในครั้งนี้เป็นดุจไม้หน้าสามที่ตีลงกลางกระหม่อมของอาจารย์เสนกะจนหน้าคว่ำไม่เป็นท่าบอกให้ทราบวาทะของอาจารย์เสนกะว่าพวกเขาเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาที่ยอมสวามิภักดิ์ต่อพระราชาผู้มีทรัพย์แต่หามีปัญญาไม่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างจังคำโต้แย้งของมโหสถจึงเป็นการยกพระองค์ให้อยู่เหนือคำลบหลู่เหล่านั้นทำให้อาจารย์เสนกะต้องยอมจำนนเพราะอับจนปัญญาจนไม่รู้จะเอาอะไรมาสาธยายอีกตั้งแต่นั้นมากองเพลิงใหญ่สี่กองก็ถึงการต้องอับแสงลงในขณะที่เพลิงกองน้อยกลับยิ่งสว่างโพล่งคมแสงเพลิงกองใหญ่ทั้งหมดครั้นการเวลาผ่านไปมโหสถบัณฑิตก็ยิ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าวิเทหราชมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆท้าวเธอทรงรักและเมตตาในมโหสถยิ่งนักเสมือนหนึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์เองเป็นที่เกรงอกเกรงใจของคนทั้งหลายเ

ทำให้อาจารย์ทั้งสี่ไม่กล้าคิดมาต่อแย้อีกครั้นต่อมามโหสถเจริญวัยได้16ปีเป็นหนุ่มน้อยรูปงามสง่าผ่าเผยทั้งรุ่งเรืองด้วยปัญญาอย่างหาที่เปรียบมิได้พระนางอุทุมพรเทวีจึงทรงดำริในพระทัยว่ามโหสถน้องชายของเราเนี่ยได้เติบโตเป็นหนุ่มแล้วทั้งมีตำแหน่งเป็นถึงราชบัณฑิตบัดนี้น่ะจึงสมควรที่เธอจะมีคู่ครองได้แล้วพระนางจึงได้นำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลแด่พระราชสวามีท้าวเธอก็ทรงเห็นชอบด้วยพระนางจึงไม่ทรงรอช้ามีรับสั่งให้เรียกมโหสถบัณฑิตมาเข้าเฝ้าถึงพระตำหนักครั้นแล้วจึงตรัสถามมโหสถว่ามโหสถน้องรักบัดนี้น้องก็โตเป็นหนุ่มแล้วพี่คิดว่าถึงเวลาที่น้องน่ะควรจะมีคู่ครองสักทีหากว่าน้องยินดีพี่ก็จะเลือกหญิงงามมาให้จะได้เป็นคู่เชิดชูสิริของน้องอย่างไรล่ะมโหสถแม้นจะตระหนักดีว่าคติของผู้ครองเรือนย่อมจะมีสุขบ้างทุกบ้างคละเคล้ากันไปแต่ในเมื่อพระนางทรงใส่พระทัยในเรื่องนี้มากจนถึงกับทรงเรียกมาตรัสถามมโหสถจึงไม่อาจที่จะขัดพระราชสวนีได้ในที่สุดจึงทูลรับสนองว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณพยาค่ะพระนางทรงปลื้มพระทัยรีบตรัสว่าดีละถ้าเช่นนั้นพี่จะเลือกหญิงงามมาให้น้องเองมโหสถตำริในใจว่าสตรีเนี่ยถึงจะมีรูปงามก็ใช่ว่าจะเป็นที่รักที่ชอบใจของบุรุษเสมอไปอย่ากระนั้นเลยเราควรแสวงหาคู่ครองด้วยตนเองจะดีกว่าคิดดังนี้แล้วจึงกราบทูลพระนางว่าข้าแต่พระแม่เจ้าโปรดทรงประทานโอกาสแก่ข้าพระบาทสักสองสามวันเถิดพยาค่ะน้องประสงค์สิ่งใดหรือพระนางตรัสถามหม่อมฉันน่ะใคร่จะเลือกคู่ครองด้วยตนเองพยาค่ะครั้นได้พบสตรีที่ถูกใจแล้วจะกราบทูลให้พระองค์ทราบโดยเร็วที่สุดพยาค่ะพระนางอุทุมพรก็ทรงประทานโอกาสให้มโหสถสามารถเลือกหาคู่ครองได้ตามความปรารถนามโหสถรีบกราบถวายบังคมแล้วจึงทูลลากลับจากนั้นจึงได้เรียกเหล่าสหายบริวารมาสั่งความให้ช่วยกันดูแลเรือนของตนให้เรียบร้อยแล้วตัดสินใจออกเดินทางไปแสวงหาหญิงที่จะมาเป็นคู่ครองของตนในทันทีในการเดินทางครั้งนี้มโหสถไม่ปรารถนาจะให้ใครรู้จึงได้ปกปิดฐานะของตนไว้โดยปลอมตัวเป็นช่างชุนถือวัสดุอุปกรณ์เย็บชุนพร้อมด้วยถุงหนังขนาดย่อมบรรจุเงินพันกหาปณะและผ้าสาดกเนื้อดีผืนหนึ่งแล้วรีบบ่ายหน้าไปทางเหนือลัดเลาะผ่านละเมาะไม้และทิวทัศน์อันน่ารื่นรมแห่งท้องทุ่งข้าวสาลีสีทองโดยมุ่งสู่บ้านอุตรยะวมัจฉคามซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของมิถิลานครกระทั่งเวลาสายในยามที่แสงแดดแผดกล้าขึ้นตามลำดับมโหสถเริ่มมีอาการเหนื่อยล้าแต่ความหวังที่มุ่งไปให้ถึงหมู่บ้านอุตรยะวมัจฉคามซึ่งมองเห็นอยู่ลิบๆก็ใกล้เข้ามาทุกขณะ

ในบ้านอุตรยะวมัชฌคามนั้นได้มีตระกูลเศรษฐีเก่าแก่อยู่ตระกูลหนึ่งซึ่งภายหลังฐานะเริ่มตกต่ำลงเรื่อยๆจนกลายเป็นตระกูลขัดสนในบัดนี้ก็ในตระกูลนั้นได้มีธิดาสาวคนหนึ่งนางเป็นผู้มีรูปงามสมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะทุกประการในวันเดียวกับที่มโหสถเดินทางไปถึงหมู่บ้านนั้นนางกำลังถือภาชนะบรรจุข้าวต้มออกจากบ้านแต่เช้าเดินทางมุ่งสู่ทุ่งนาเหมือนเช่นทุกวันเพื่อนำข้าวต้มไปส่งให้บิดาซึ่งกำลังไถนาอยู่ครั้นมโหสถเห็นนางเดินสวนทางมาสังเกตท่วงทีของนางช่างงามสง่าดุจดั่งนางหงกิริยาก็ช่างอ่อนช้อยเหมือนสตรีที่ได้รับการฝึกหัดมาดีแล้วคือไม่เร็วเกินไปจนลุกลนและไม่ช้าเกินไปจนยืดยาวทั้งรูปทรงสันฐานก็งามสมกับเป็นหญิงผู้มีบุญคือไม่ขาวเกินไปไม่ดำเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่สูงเกินไปและไม่ต่ำเกินไปมโหสถเห็นดังนี้แล้วจึงคิดในใจว่านางช่างงามพร้อมสมเป็นกุลสตรีจริงหนอหากว่านางยังไม่มีคู่ครองเราก็ควรรับนางมาเป็นศรีภรรยาของเราฝ่ายนางก็เช่นกันเพียงนางได้เห็นหน้าช่างชุนหนุ่มเท่านั้นนางก็รู้สึกต้องตาต้องใจยิ่งนักถึงกับดำริในใจว่าท่วงทีกิริยาของบุรุษนี้องค์อาจดุจดังพญาราชสีดูช่างเป็นผู้มีบุญญาธิการอันยิ่งใหญ่หาใช่คนต่ำสามไม่และมีแววว่าจะเป็นผู้เรืองอำนาจวาสนาได้หากว่าชายผู้นี้นะยังไม่มีปัญญาเขานั่นแหละย่อมคู่ควรกับเราอย่างยิ่งการพบกันเพียงครั้งแรกระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวก็เกิดความรู้สึกต้องตาต้องใจกันเช่นนี้ก็เนื่องด้วยบุพเพสันนิวาสคือได้เคยอยู่ร่วมกันมาและเคยได้สร้างบุญร่วมกันมาในภพชาติก่อนซึ่งมโหสถบัณฑิตและนางอมราก็อยู่ในกฎเกณฑ์นี้ส่วนเหตุการณ์เบื้องหน้าจะเป็นอย่างไร

1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาใหม่ถอดด้ามคือเพิ่งเข้าวัดได้6เดือนเท่านั้นแต่ก็มีความรู้สึกว่ารักวัดรักหลวงพ่อมากค่ะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แสวงหามานานๆแล้วก็ได้พบแล้วจริงๆลูกนั้นเป็นลูกคนโตมีน้องหญิง1คนแล้วก็น้องชาย1คนคุณพ่อเกิดในตระกูลเจ้าพระยาคุณปู่ร่ำรวยมากมีบ้านใหญ่ที่สุดในตำบลมีที่ดินเป็นหมื่นไร่แต่สมบัติทั้งหมดก็หมดเกลี้ยงเพราะพี่ชายและพี่สาวของคุณพ่อทำธุรกิจเจ๊งคุณพ่อจึงหนีออกจากบ้านมาขับรถ10ล้อส่งของโดยไม่ได้อะไรติดตัวมาเลยจนมาพบกับคุณแม่ของลูกที่จังหวัดเพชรบูรณ์แรกๆคุณแม่ก็ไม่ชอบคุณพ่อแต่ด้วยการติดตามงานอย่างต่อเนื่องทยอยส่งความรักกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดเลยในสุดคุณแม่ก็ใจอ่อนยอมแต่งงานด้วยในช่วงแรกๆที่มีลูกสาว2คนครอบครัวลำบากมากจนมามีน้องชายคนเล็กก็ฐานะดีขึ้นและน้องชายก็เลยเป็นที่รักเป็นพิเศษของคุณพ่อคุณแม่สมัยเล็กๆลูกน่ะอยากเรียนหนังสือมากแต่คุณแม่บอกไม่มีเงินส่งต้องไปกู้เขาเสียดอกเบี้ยทั้งที่ลูกคิดว่าท่านน่ะมีเงินแต่ถ้าไม่ยอมให้เรียนในโรงเรียนแต่ว่าให้ไปเรียนที่ร้านเสริมสวยลูกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ทำตามท่านแต่ถึงอย่างไรก็แอบไปเรียนกศน.การศึกษานอกโรงเรียนจนจบม.3ครั้งหนึ่งลูกเคยไปเอาผ้าห่มสวยๆที่คุณแม่โชว์ไว้ลูกน่ะไปเอามาใช้คุณแม่นะโกรธมากลูกกำลังห่มผ้าห่มยังมีความสุขคุณแม่มาถึงด้วยความโกรธท่านตึบหน้าอกลูกจะลูกจุกเลยค่ะลูกจึงฝังใจมากคุณพ่อคุณแม่เป็นคนอารมณ์ร้อนมากมักจะตีลูกบ่อยๆเมื่อลูกทำผิดคุณพ่อจะจับลูกผูกข้อมือแขวนไว้กับขื่อบ้านจนตัวลอยและใช้ไม้ตีอย่างแรงแรงมากแรงจริงๆค่ะตีจนกว่าเนื้อจะแตกทุกครั้งแล้วก็ด่าว่าถ้าทำตัวไม่ดีเนี่ยจะบ้านแล้วไม่ต้องกลับมาเหยียบบ้านอีกนะแล้วก็น้ำเกลือมาทาแผลให้แสบหลังจากนั้นก็ถูกจับลูกล่ามโซ่ไว้สองสามวันไม่ให้ไปไหนคนผ่านไปผ่านมาก็ดูหน้าบ้านลูกเสมอครั้งสุดท้ายลูกอายุ17ปีถูกตีและล่ามโซ่อีกลูกอายมากก็ทนไม่ไหวจึงหนีไปหาคุณยายคุณยายให้เงินลูก300แล้วบอกให้ไปอยู่กับคนรู้จักที่กรุงเทพลูกเข้ากรุงเทพก็มาอยู่กับคนตัดเย็บเสื้อผ้า3เดือนแล้วก็ค่อยๆขยับไปทำงานที่โรงงาน 2-3 ปีแล้วก็ย้ายไปเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ห้างสรรพสินค้าลูกไม่เคยติดต่อที่บ้านอีกเลย8ปีแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้สนใจลูกด้วยพอกันภายหลังน้องๆมาเรียนที่กรุงเทพลูกจึงได้ติดต่อทางบ้านบ้างเพื่อขอเงินมาลงทุนลูกก็ได้ทดลองทำธุรกิจด้วยตัวเองหลาย

ครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนครั้งหนึ่งกลับบ้านแม่เรียกมาบอกว่ารู้ไหมเนี่ยแม่เนี่ยส่งเงินไปให้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาว่าตั้งแต่เกิดมาก็แล้วกันลูกจะบอกไม่ทราบท่านก็เลยเอาเครื่องคิดเลขมาคำนวณกดอยู่ในคันมารดาใช้ตอนนั้นออกมาใช้ตอนนี้เป็นอย่างนี้เรื่อยส่งแล้วเรียนเออแปลกดีเหมือนกันกดแล้วบอกว่าทั้งต้นทั้งดอกคิด400,000ก็แล้วกันเอามาใช้ด้วยแม่ที่เอามาเลี้ยงลูกอะไรต่างๆเนี่ยแม่ไปยืมเข้ามานะทั้งที่เป็นเงินท่านเองแต่ท่านก็ไม่บอกความจริงชีวิตช่วงมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆนี้ลูกลำบากมากลูกคิดเสมอว่าเราจะต้องดีกว่านี้ต้องประสบความสำเร็จจะต้องเป็นผู้หญิงเก่งนี่ขาดไปตวงต้องทั้งเก่งทั้งดีผู้หญิงแถวหน้าให้ได้แล้วก็มีคนมาชวนลูกไปขายประกันชีวิตลูกทำงานประกันชีวิตมาเรื่อยๆก็จะได้รุ่งเรืองจนกระทั่งเปลี่ยนมา3บริษัทคือพอทำบริษัทแรกเขารวยแล้วก็มาเปลี่ยนอีกบริษัทพอทำเขารวยก็มาอีกบริษัทลูกทุ่มเทตั้งใจมากไต่เต้าตั้งแต่พนักงานขายมาเรื่อยๆจนขึ้นเป็นผู้จัดการภาคจนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ100,000 บาทในปัจจุบันนี่ฝีมือเห็นไหมจ๊ะนี่ฝีมือฝีปากในปี2539ลูกก็ได้พบกับสามีของลูกเขาทำงานธนาคารเป็นคนซื่อมากอ่านตามที่เธอเขียนมาแล้วจ้ะซื่อมาใจบุญมีศีลธรรมชอบพาลูกไปทำบุญตามต่างจังหวัดวัดที่มีเกจิอาจารย์ดังๆเขาตั้งใจว่าจะไม่แต่งงานดูบรรทัดต่อไปนะแต่ด้วยความสามารถของลูกเขาจึงยอมแต่งงานด้วยอ้าวแล้วกันในปี2545ถือเป็นความสามารถอย่างหนึ่งเพราะพระโถก็จะเจอคนทั้งเก่งและดีอย่างนี้ซื้อหวยก็จะถูกรางวัลที่หนึ่งนึกว่าไม่ใช่ไงจะในปี2547ประมาณเดือนกรกฎาคมเพื่อนหลังบ้านมาชวนไปงานสัมมนามหัศจรรย์วันเปลี่ยนชีวิตเนื่องจากรถของลูกเสียพอดีแล้วก็ด้วยความเกรงใจจึงไปขอสามีไปงานสัมมนาแต่สามีไม่ให้ไปบอกว่าคงจะเป็นระบบการขายแบบ MLM แน่เลยมันแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันใครทราบบ้างขายตรงเหรอลูกบอกไม่เป็นไรนะถ้าของไม่ดีเราก็ไม่ไปซื้อก็หมดเรื่องเขาก็เลยให้ไปพอได้ไปฟังงานสัมมนาและได้ดูตัวอย่างรายการจานดาวธรรมก็รู้สึกสนใจแล้วก็ได้ติดจานดาวธรรมที่บ้านจากที่สามีไม่อนุญาตให้ติดแต่พอติดจานก็ดูทุกวันจนเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็โอ้อ่านได้ไหมเนี่ยหลงรักหลวงพ่อมากองไหนก็ไม่รู้ปกติสามีลูกจะชอบไปวัดต่างจังหวัดที่มีเกจิอาจารย์ดังๆและยังชอบวัตถุมงคลกลับมาเยอะจนเต็มบ้านไม่หมด อย่างนี้เขาเรียกว่ามงคลหรือวัตถุมันสู้มงคลคนไม่ได้หรอกมงคลหรือวัตถุแต่ว่าเมื่อมาเจอวัดพระธรรมกายมาเห็นความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัดไม่อยากอ่านเลยเขาเขียนทำไมเนี่ยมันเกี่ยวกับครูไม่ใหญ่ผ่านไปแล้วกันแล้วก็ได้ฟังธรรมะทางจารย์ดาวธรรมแล้วรู้สึกว่าใช่เลยนี่แหละสิ่งที่เราแสวงหากันมานานเราได้พบแล้วและหลังจากนั้นลูกมาวัดอย่างสม่ำเสมอเกือบทุกอาทิตย์ทุ่มเททำบุญแบบเอาเป็นเอาตาย

เอาไปเอารวยมึงเอาตายคนอื่นก็ไปตายเถอะเราไม่เคยบอกนะว่าให้เอาเป็นเอาตายให้เอาเป็นเอารวยทุ่มสุดตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทำบุญทุกบุญบุญเศรษฐีถาวรบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวบุญกฐินจักรพรรดิสร้างมหารัตนวิหารคดแม้เราจะมีรายได้มากแต่ก็มีภาระที่จะต้องผ่อนบ้านส่วนรถก็เพิ่งจะผ่อนหมดแต่เราอยากทำบุญนี้มากจึงตกลงกันเอารถไปรีไฟแนนซ์เอาเงินออกมาทำบุญก่อนกลัวไม่ได้ทำบุญแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีหนี้เพิ่มเลยนะคะกลับรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเพราะถ้าผ่านไปแล้วก็คงจะไม่ได้ทำและสาวแก้วมหารัตนวิหารคดนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจกันไว้ว่าจะทำให้ครบ1ต้นค่ะหลวงพ่อสาธุในวันที่8กุมภาพันธ์2548ลูกก็ได้รับโทรศัพท์ที่สร้างความสะเทือนใจที่สุดในชีวิตคือน้องสาวโทรมาบอกตอน5ทุ่ม25นาทีว่าคุณแม่ได้เสียชีวิตแล้วจากการยิงตัวตายถึง4นัดคือให้ชัวร์เลยลูกตกใจมากแทบช็อกร้องไห้ทำอะไรไม่ถูกความรู้ที่ฟังมาจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาลืมหมดเลยแม้จะไม่ผูกพันกับแม่มากแต่ได้ฟังหลวงพ่อว่าเราต้องกตัญญูเพราะท่านให้ชีวิตมาถูกต้องจ้าก็รู้สึกว่าทำอะไรไม่ถูกโทรไปถามพระอาจารย์ที่วัดท่านก็ได้ให้สติแล้วก็แนะนำวิธีการต่างๆตามหลักวิชาที่หลวงพ่อสอนลูกค่อยตั้งสติได้และก็ปฏิบัติตามหลังจากนั้น2วันลูกก็ได้นำปัจจัยมาทำบุญเสาแก้วจำนวน 100,000 บาทสาธุจารึกชื่อของคุณแม่ถูกหลักวิชานะลูกนะได้ทั้งคุณแม่คุณลูกกันแหละคำถามคุณแม่ลูกท่านคิดอย่างไรจึงฆ่าตัวตายทั้งท่านรู้ว่าฆ่าตัวตายบาปฆ่าตัวตายบาปแต่ยังฆ่ารู้แต่เล่นอะไรเงี้ยเหมือนชนไก่นี่ไงเลยปกติท่านก็เป็นคนที่อยู่ในบุญนะเป็นอุปัฏฐากยายวัดใกล้บ้านไปวัดทุกวันพระขณะวันเสียชีวิตท่านยังไปกล่าวนำถวายสังฆทานอยู่เลยคุณแม่ตายแล้วไปไหนมีกรรมอะไรจึงต้องมาฆ่าตัวตายบนที่ลูกทำสาวแก้วจารึกชื่อคุณแม่และสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้ท่านท่านได้รับหรือไม่และมีข้อความใดฝากไปถึงพ่อและลูกบ้างคะก่อนท่านเสียชีวิตประมาณ10วันลูกไปเยี่ยมแม่แม่บ่นว่าอยากตายลูกก็กล่าวตำหนิท่านไปแรงๆว่าอย่าไปคิดอย่างนี้ให้ดูจานดาวทำซะแล้วก็ทำบุญเยอะๆเป็นเพราะเหตุที่ลูกไปตำหนิท่านหรือเปล่าคะท่านจึงฆ่าตัวตายลูกจะมีกรรมอะไรไหมคะแล้วทำไมท่านเสียชีวิตไปแล้วลูกก็ยังรู้สึกกลัวท่านมากค่ะวันที่เผาคุณแม่มีเสียงนกร้องดังมากและน้องสะพ้ายเห็นเงาดำๆโถนกมันก็ร้องมันนะถ้ามันพูดภาษาคนมันจะยุ่งใช่คุณแม่ไหมคะถ้าใช่ท่านมาทำไมคะจะบอกอะไรหรือเปล่าหรือเปล่านะทำไมครอบครัวคุณพ่อที่เคยร่ำรวยจึงมาหมดตัวแล้วทำไมคุณพ่อจึงไม่ได้สมบัติอะไรมาเลยอันนี้ก็น่าศึกษานะจ๊ะอยู่บ้านเศรษฐีเป็นลูกเศรษฐีแต่ไม่มีทรัพย์ติดตัวมาลูกทำกรรมอะไรมาสมัยเล็กๆจึงโดนบังคับไม่ให้เรียนหนังสือแถมถูกตีถูกล่ามโซ่และลงโทษรุนแรงจากพ่อแม่ท่านไม่รักลูกหรือคะกรรมอะไรคะทำให้ลูกได้เรียนหนังสือน้อยและหนีออกจากบ้านต้องขนขวาย

0: เองทุกอย่างและได้บุญอะไรคะจึงมาตั้งตัวได้เมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วทำอย่างไรลูกยังจะมีทรัพย์มาสร้างบารมีให้ได้มากมากกว่านี้และต้องทำบุญอย่างไรคะชีวิตของลูกจึงจะราบรื่นไม่ต้องขึ้นขึ้นลงลงอย่างที่เป็นมาคะสมัยก่อนลูกชอบดูฮวงจุ้ยและทำตามหลักฮวงจุ้ยมาโดยตลอดฮวงจุ้ยเนี่ยมีจริงไหมคะจริงๆแล้วคืออะไรอีกผลกับชีวิตเราจริงๆหรือคะคนปฏิบัติตามหรือเปล่าคะสามีของลูกทำไมชอบไปหาพระเกจิอาจารย์ดังๆก็ไปถามเขาสิลูกก็อยู่ใกล้ๆกันแม่ไม่ถามเออแล้วไปถามครูไม่ใหญ่ชอบชาววัตถุมงคลมาเก็บไว้เยอะๆเป็นเพราะกรรมอะไรคะอ๋อเรื่องแค่ซาดีเกี่ยวเรื่องกฎแห่งกรรมโอเคเอายอมผ่านแล้ววัตถุมงคลเหล่านั้นช่วยชีวิตของลูกดีขึ้นจริงหรือเปล่าคะเธอสงสัยเหมือนกันคงจะมีทั้งตะกรุดพิษสมอนน้ำมูกน้ำมนต์อะไรก็ดีเนี่ยลูกและสามีในอดีตสร้างบุญกับหมู่คณะมันอย่างไรคะทำไมจึงเจอวัดครั้งแรกก็รักแล้วรักวัดตั้งแต่แรกเจอรักหลวงพ่ออุ้ยมีอารมณ์ตอบพูดบ่อยๆนะลูกชอบรักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรรักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเลยลูกและสามีจะมีโอกาสไปดูสิทธิ์บุรีหรือเปล่าคะอ๋อเข้าใจถามอย่างอ่านแล้วก็จบแล้วยังมีอีกสองเพราะปกติถ้าถามว่าไปดูสิทธิ์บุรีนี่ไม่แล้วก็จะต้องจบยังน้องชายมีลูกคนที่สองเลี้ยงไม่ไหวเขาเลยมาฝากเลี้ยงไว้ชั่วคราวชั่วคราวจนกว่าจะโตแล้วก็เอากลับไปนะลูกสงสารยังรับมาเลี้ยงไว้ตั้งชื่อว่านโมเป็นเด็กชายที่น่ารักมากลูกรู้สึกรักผูกพันกับเด็กมากในอดีตเราเคยทำกรรมอะไรร่วมกันมาคะลูกจึงต้องมาเลี้ยงเขาและรักเหมือนลูกและการเลี้ยงเด็กนี้เป็นอุปสรรคในการมาวัดสร้างบารมีหรือเปล่าคะลูกควรทำอย่างไรต่อไปคะจึงจะสร้างบารมีให้ได้มากๆก็สร้างมากๆให้ลูกน้องสะพายคือแม่ของนโมมีกรรมอะไรที่เกิดมาไม่รู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของตัวเองเป็นใครแล้วจะมีโอกาสเจอกันไหมคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาเคสดีก็เป็นเรื่องราวของความรู้ที่เราจะศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายวาจาใจคุณแม่ของลูกฆ่าตัวตายทั้งที่รู้ว่าเป็นบาปเพราะกรรมในอดีตแม่เคยปล่อยเงินกู้แล้วลูกหนี้ไม่อาจหาเงินมาใช้จึงบีบคั้นให้ลูกหนี้เอามาใช้จนลูกนี่ซึมเศร้าเฉาชีวิตเลยฆ่าตัวตายดังนั้นเมื่อการตามมาส่งผลจึงทำให้คุณแม่เบื่อชีวิตคิดอยากตายแล้วก็ฆ่าตัวตายในที่สุดเมื่อคุณแม่ตายไปใหม่ๆเจ้าหน้าที่ก็พาไปอยู่หน้าลานโรงพิพากษาเพื่อรอคอยการพิพากษาบุญที่ลูกทำให้คือพระธรรมกายประจำตัวและจารึกชื่อท่านที่เสาแก้วปันพีก็จะช่วยปิดอบายให้ท่านไม่ต้องไปโดนลงทันซึ่งบุญที่ทำให้ท่านและที่ท่านทำก็จะช่วยท่านเป็นกุมพันธีฉันจะตุมมหาราชิกามีรูปร่างสง่างามอย่างที่เห็นนั่นแหละจ้ะโดยจะไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หญิงในยมโลกแล้วก็สลับกับการไปอยู่ชั้นจตุมหาราชิกาตอนพักออกจากเวรซึ่งยังไม่ได้กำหนดเวลาว่าเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปในโรงพิพากษาแต่อยู่หน้าลานของโรงพิพากษาอยู่เพราะนั้นก็มีความสง่างามอย่างนี้แหละตอนนี้ยังอยู่หน้าลานพิพากษาอยู่ไม่มีข้อความใดๆฝากมาถึงเพราะยังเซ็งชีวิตอยู่โดยกรรมดังกล่าวบีบคั้น

ท่านตายเพราะวิบากกรรมเก่าดังกล่าวของท่านไม่ได้เกี่ยวกับที่ลูกไปเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านแต่ที่ลูกกลัวเพราะเดิมก็กลัวท่านอยู่แล้วก็มีความคิดว่าตัวเองไปตำหนิให้แม่เสียใจเลยกลัวท่านจะโกรธวันที่เผาคุณแม่และน้องสะใภ้เห็นเงาดำๆนั้นก็เป็นเรื่องคิดไปเองเงาดำๆก็มีเรื่อยเลยเดิมครอบครัวพ่อร่ำรวยแต่ตอนหลังหมดตัวเพราะบุญเก่าหมดจึงไม่อาจจะรักษาสมบัติไว้ได้อีกทั้งตัวพ่อเองทำทานมาน้อยจึงไม่ได้รับสมบัติอะไรมาเลยในอดีตนั้นเวลามีคนมาชวนทำบุญก็รับปากที่จะทำแต่พอถึงเวลาจริงๆกลับไม่ทำแต่ถึงอย่างนั้นบุญที่รับปากว่าจะทำยังส่งผลให้ไปเกิดในตระกูลร่ำรวยให้ได้อเลิศชั่วคราวแต่ทานที่ไม่ได้ทำเลยไม่มีสิทธิ์ได้ใช้ทรัพย์พ่อแม่รักตัวลูกแต่กรรมของลูกเนี่ยบีบคั้นตัวเองคือในอดีตลูกจะเป็นคนมีฐานะดีในสังคมเกษตรกรรมเป็นคนไม่ชอบให้ลูกหลานเรียนหนังสือเพราะกลัวจะเสียเวลาทำไร่ไถนาอีกถ้าเป็นคนดุมาโกรธใครแล้วก็จะสั่งทุบตีหรือไม่ก็ตีเองบ้างดังนั้นภาพสิ่งที่ลูกได้เจอในปัจจุบันก็คือภาพในอดีตของลูกนั่นแหละจ้ะในอดีตเมื่อลูกทุบตีลูกหลานตอนโกรธแล้วทำให้ลูกหลานทนไม่ไหวต้องหนีออกจากบ้านไปวิบากกรรมนี้จึงทำให้บีบคั้นให้ลูกต้องหนีออกจากบ้านไม่อยากอยู่บ้านแต่บุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนาและหมู่คณะในครั้งที่เคยเจอกันทำให้ตั้งตัวได้ในภายหลังเมื่อบุญนั้นมาส่งผลแล้วก็ทำให้กลับมาเจอหมู่คณะได้หมู่คณะอีกได้มาสร้างบุญร่วมกันอีกจ้ะลูกทั้งสามเรามีอย่างเต็มที่ทั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ได้ตลอดชีวิตชีวิตจึงจะราบรื่นไม่ขึ้นลงลงฮวงจุ้ยก็คือหลักปฏิรูปประเทศคือสัปปายสีแก่อาหารบุคคลธรรมะอาวาสหรือสถานที่อยู่ให้เป็นที่สบายฮวงจุ้ยก็อยู่ในระดับธรรมอาวาสให้เป็นที่สบายนั่นแหละจ้าอยู่แล้วสบายกายสบายใจก็จะคิดอ่านอะไรได้ดีชีวิตก็รุ่งเรืองถ้าเป็นการค้าก็ดูทำเลทำเลทองแต่หลักสำคัญคือบุญซึ่งอยู่กลางทำเลธรรมที่ศูนย์กลางกายมาอยู่ตรงนี้แล้วใจสบายบุญไหลผ่านก็จะทำการอะไรสำเร็จวงจุ้ยตรงนี้สำคัญมากนะจ๊ะสามีมีความชอบส่วนตัวที่ชอบไปหาเกจิอาจารย์ไปขอมงคลวัตถุและเก็บสะสมไว้จำนวนมากก็เป็นเรื่องคนใจบุญและมีอัธยาศัยนิติข้ามชาติมาจ้าวัตถุมงคลนั้นช่วยเราสบายใจบ้างส่วนหลักคือบุญที่เรากระทำผ่านมาและปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเรามงคลจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับการกระทำความดีของเราตามมงคล38ประการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเอาไว้เป็นหลักส่วนวัตถุมงคลนั้นเป็นแค่เครื่องเสริมลูกและสามีเคยเป็นสามีภรรยากันได้เป็นกองเสบียงหมู่คณะในอดีตถ้าจะไปดูสิบบุรีวงบุญวิเศษลูกต้องหมั่นตั้งสมบุญทุกบุญอย่างเต็มที่สม่ำเสมอจนตลอดชีวิตแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ก็จะไปได้จ้าปัจจุบันยังไม่มีลูกอยากจะมีลูกจึงรับลูกน้องชายมาเลี้ยงให้เป็นลูกเป็นการสงเคราะห์ญาติอีกประการหนึ่งลูกน้องชายคนนี้ก็เคยเป็นญาติกันมาในอดีตและมีความรักและก็ผูกพันกันญาติเกิดใหม่ก็ตัวเล็กเนาะเลยจำกันไม่ค่อยได้น้องสะใภ้หรือแม่ของหลานคนนี้ไม่รู้ว่าใครคือพ่อแม่ที่แท้จริงเป็นภาพในอดีตของตัวที่ยกลูกตัวเองให้กับคนอื่นแล้วก็ไม่ได้กลับมาดูแลเลยอย่าไปคิดมากเลยนะลูกนะเราจะเกิดมาอย่างไรจากไหนไม่สำคัญมาเกิดมาแล้วก็ขวนขวายในการสร้างบารมีจะดีกว่าจ้า

คุณยายอาจารย์ก็มารวมใจกันรำลึกถึงพระคุณของท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็มรณภาพเมื่อปี2502ในวันเนี้ยต่อมาคุณยายทองสุขของเราซึ่งเป็นคุณยายของอาจารย์ของเราอีกทีหนึ่งก่อนที่คุณยายอาจารย์จะไปพบพระเดชพระคุณหลวงปู่ คุณยายอาจารย์ได้เรียนวิชาธรรมกายเบื้องต้นจากคุณยายทองสุขจนกระทั่งสามารถไปช่วยโยมพ่อของตัวเองได้คุณพ่อของตัวเองได้ที่พลั้งพลาดไปตกนรกคุณยายก็อาศัยวิชาธรรมกายที่ร่ำเรียนจากคุณยายทองสุขทั้งที่คุณยายทองสุขตอนนั้นนะท่านก็ยังไม่ได้บวชเป็นแม่ชีท่านก็มีอาชีพประกอบอาชีพเช่นเดียวกับพวกเราแต่ว่าเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ก็คือขายขนมอยู่แถวย่านหัวลำโพงภาคเช้าคุณยายทองสุขขายขนมเสร็จท่านพยายามรีบขายให้เสร็จทันเพลพอเพลปุ๊บท่านเลิกไม่ขายละนั่งรถจากหัวลำโพงรถประจำทางไปวัดปากน้ำก็ไปถามว่าไปทำอะไรท่านบอกว่าท่านนั่งสมาธิมานานแล้วไม่ถึงองค์พระสักทีท่านก็เลยเอาละทำงานแค่ครึ่งวันพอเพนเสร็จปุ๊บการค้าขายของท่านหยุดไม่เอาละพอเลี้ยงชีพแล้วท่านก็นั่งรถจากหัวลำโพงนั่นแหละไปถึงวัดปากน้ำก็พอดีพระฉันเสร็จพอฉันเสร็จแล้วพระฉันเสร็จอย่างนั้นแล้วคุณยายทองสุขไปถึงก็ไม่ทำอะไรอีกเหมือนกันเหมาหมดเหมากระโถนพระเวลาฉันอาหารก็จะมีกระโถนเล็กๆไว้สำหรับเศษใส่เศษอาหารมั่งเศษผักมั่งก้างเปิงก้างปลาอะไรมั่งใส่ในกระโถนล้างไม้ล้างมือก็ล้างน้ำกันดูในกระโถนนั่นแหละคุณยายทองสุขขอรับอาสาแม่ครัวในวัดปากน้ำทั้งหมดเพราะเดียวเรื่องล้างกระโถนขอเป็นภาระของท่านเองท่านบอกว่ากิเลสมันมากนะขอขัดกระโถนให้มันหมดขัดกระโถนข้างนอกให้มันสะอาดไปถึงข้างในใจจะได้เข้าถึงพระธรรมกายก็เข้าสักทีท่านก็ทำอย่างเงี้ยอยู่เป็นหลายปีเหมือนกันแล้ววันหนึ่งขณะที่ขัดกระโถนไปท่านก็เข้าถึงองค์พระในตัวเมื่อเข้าถึงองค์พระในตัวแล้วนั่นแหละความที่ยังมีภาระทางครอบครัวอยู่คุณยายทองสุขก็ยังไม่ได้บวชเป็นแม่ชียังไปขายขนมตามปกติของท่านแต่ว่าภาคบ่าย

ไปช่วยสอนสมาธิตามบ้านตามครอบครัวต่างๆบางทีก็ไปตามวัดต่างๆด้วยตามแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่จะใช้ให้ไป จนกระทั่งเมื่อพบคุณยายสอนให้คุณยายเข้าถึงพระธรรมกายสอนให้คุณยายไปช่วยคุณพ่อของท่านเองให้พ้นนรกแล้วคุณยายทองสุขก็พาคุณยายของเราไปวัดปากน้ำไปกราบหลวงพ่อทันทีที่กราบหลวงไปกราบหลวงปู่ทันทีที่กราบหลวงปู่หลวงปู่พูดคำแรกคือมองหน้าคุณยายอาจารย์ของเราแล้วก็พูดสั้นๆเอ็งมาช้าไปนี่คือคำทักที่หลวงปู่ให้กับคุณยายอาจารย์ของพวกเราเอ็งมาช้าไปแสดงว่าหลวงปู่รอคุณยายอยู่นานทีเดียวถามว่าทำไมรอคุณยายอาจารย์นาน เรื่องเหล่านี้ถ้าใครไม่ได้อ่านพระไตรปิฎก

เรื่องเหล่านี้ถ้าใครไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องชาดกจะเข้าใจยากสักหน่อยคือถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกนะโดยเฉพาะพระชาติสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเกิดเป็นพระเตมีใบบ้างเกิดเป็นพระเวสสันดรบ้างเกิดเป็นมโหสถบัณฑิตมั่งอะไรเหล่านี้พระโพธิสัตว์เวลามาบังเกิดจะไม่ได้มาคนเดียวจะมีบริวารมาพร้อมๆกันก็โดยทั่วๆไปก็จะในพระไตรปิฎกก็จะใช้คำว่ามาเกิดร่วมกันในวันนั้นนั่นแหละในเมืองนั้นด้วยก็ประมาณทั้ง500ท่านเพราะฉะนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์เจริญเติบโตขึ้นมาก็มีเพื่อนเล่นอยู่500พอโตขึ้นทั้ง500นั่นก็พากันประพฤติปฏิบัติธรรมกันเรื่องเหล่านี้เราจะพบในชาดกก็อ่านแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็สร้างบารมีก็มีพฤติกรรมแล้วมีบันทึกต่างๆทิ้งเอาไว้ให้อย่างนี้แต่ว่าเมื่อหลวงปู่ของเรามาบังเกิดขึ้นก็ทำนองเดียวกันคุณยายก็เล่าให้ฟังการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์หรือนักสร้างบารมีในอดีตก็มีลักษณะอย่างนี้เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าคือเวลามาบังเกิดขึ้นจะมากันมาเป็นทีมหลวงปู่มาบังเกิดขึ้นในโลกนี้ก็มากันแบบเป็นทีมแต่การมาเป็นทีมของหลวงปู่ก็อาจจะไม่ได้รัดกุมเท่ากับที่ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเพราะพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายเวลามาบังเกิดจะมีทีมมาบังเกิดนะส่วนมากก็จะเกิดอยู่ในเมืองเดียวกันหรือแว่นแคว้นเดียวกันเพราะฉะนั้นพอโตขึ้นมาก็ตามตัวกันง่ายแต่ว่ามารุ่นของหลวงปู่นี้คุณยายก็บอกว่าที่มาตามหลวงปู่มาพร้อมๆกันกระจัดกระจายกันไปมากเหลือเกินแล้วก็

การเพราะการคมนาคมในอดีตไม่สะดวกเพราะฉะนั้นการที่หลวงปู่จะตามคุณยายให้เจอหรือคุณยายจะมาถึงหลวงปู่นี้ปุ๊บปั๊บมาไม่ได้แค่อยู่จากนครชัยศรีมาถึงกรุงเทพนี่แหละเนื่องจากการคมนาคมในสมัยโน้นไม่สะดวกเมืองของเราจากนครชัยศรีสมัยโน้นถ้าพายเรือมาก็ว่ากันเป็นวันๆมันกันแหละทีนี้เมื่อหลวงปู่มาบังเกิดก็ปรากฏว่า เกิดกันกระจัดกระจายไม่ได้เกิดในที่เดียวกันเหมือนพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายคุณยายก็เล่าให้ฟังบางท่านก็โน่นนะไปเกิดเชียงใหม่เพราะฉะนั้นกว่าคุณยายทองสุขจะไปตามตัวจากเชียงใหม่มาได้เนี่ยตามกันอยู่หลายปีทั้งที่เห็นนั่งเห็นในที่แล้วว่าอยู่ที่นั่นที่นั่นแต่กว่าจะไปตามเจอขนาดนั้นไม่ง่ายบางทีคุณยายก็เล่าให้ฟังบางทีเห็นในที่นั้นอยู่ที่ปราจีนกุศลตามไปถึงชลบุรีถึงปราจีนแต่ว่ามันข้ามเขตจากชายแดนไทยไปเขตเขมร100 เมตรเท่านั้นแหละเขาก็กลายเป็นเขมรไปแล้วพูดกันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องกว่าจะเอาตัวมาพบหลวงปู่ได้บอกว่าตามแต่ละคนยากจริงๆก็มีโอกาสก็เลยถามหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ถามว่าทำไมสมัยของพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายนะท่านมักจะเกิดในเมืองเดียวกันแต่พอมาถึงหลวงปู่เขาทำไมเกิดกันกระจัดกระจายจังเลยข้ามประเทศไปก็มีไม่ข้ามประเทศก็โน่นอยู่คนละภาคหลวงปู่เขาบอกว่าต้องหลวงพ่อครูไม่ใหญ่เขาบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์อย่างดีให้กับพวกเราเป็นอุทาหรณ์ยังไงท่านก็บอกเคยดูหนังสงครามไหมล่ะหนังสงครามเวลาเขาโดดร่มจากเรือบินลงไปคนแรกที่โดดร่มลงไปนะเนื่องจากเรือบินก็บินเร็วคนแรกที่โดดร่มลงไปเรือบินลำเดียวกันนะเจ้าคนสุดท้ายที่โดดลงไปนะพอลงไปถึงพื้นดินแล้วมันอาจจะห่างกันยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั้นเบาๆก็ต้องมี 4-50 กิโลถ้าเป็นยุคนี้เดินบินเร็วๆไม่รู้เป็น100กิโลหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ในทางโลกเนี่ยโดดร่มจากเรือบินลงมาถึงพื้นดินมันยังกระจายกันห่างเวลาพระโพธิสัตว์เจ้าลงมาเกิดท่านก็ฝึกลูกน้องของท่านมาดีบริวารของท่านมาดีมาหลายภพหลายชาติเพราะฉะนั้นจากดุสิตบุรีลงมาในโลกมนุษย์เมื่อฝึกมาดีแล้วก็เวลามาบังเกิดจะพร้อมกันพลึบเลยแต่ว่าถ้าชุดไหนการฝึกบริวารยังดีไม่พอมีบริวารประเภทขยันนั่งก็มีนั่งมั่งไม่นั่งมั่งก็มีนั่งมั่งไม่นั่งมากก็มีเพราะฉะนั้นเวลาลงมามันเลยกระจายกันหมดกว่าจะตามมาเจอ

กันนี่มันเลยทำให้ยากไปก็ตรงนี้เองคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับพวกเราด้วยว่าเมื่อครั้งหลวงปู่ก็เจอปัญหาว่า ทีมที่ตั้งใจมาศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกายกับท่านความที่การฝึกสมาธิในชาติอดีตยังตามกันไม่ค่อยจะทันนักไม่ใช่ว่าพอได้ยินคำสั่งปุ๊บก็ลงมาเกิดเถอะอธิษฐานจิตก็ลงมาเลยบางคนเดี๋ยวขอนั่งเดี๋ยวอธิษฐานแล้วยังแรงไม่พอยังไม่ได้ลงมาขอเวลานั่งเดี๋ยว5นาที6นาทีแต่5นาทีจนบนชั้นดุสิตกับที่พื้นมนุษย์มันต่างกัน50ปีบนพื้นมนุษย์เท่ากัน1วัน1คืนในสวรรค์ชั้นที่1จาตุมหาราช100ปีในพื้นมนุษย์เท่ากัน1วัน1คืนในชั้นดาวดึง200ปีของมนุษย์เท่ากัน1วัน1คืนในชั้นยามา400ปีในพื้นมนุษย์เท่ากัน1วัน1คืนในชั้นดุสิตเพราะฉะนั้นขอเวลาเดี๋ยวนั่งอธิษฐานจิตก่อนพอปุ๊บปั๊บจะลงมาเกิดทันทีไม่ได้ต้องทำใจให้นิ่งให้หยุดก่อนบางคนได้รับคำสั่งปุ๊บทำได้ปั๊บบางคนบอกเดี๋ยวขอนาทีบางคนขอ 4-5 นาทีเพราะฉะนั้นเวลาลงมาเกิดถึงพื้นมนุษย์เข้ามันเลยกระจัดกระจายกันไปหมดเพราะกระจัดกระจายกันไปหมดการค้นคว้าวิชาธรรมกายจึงทำได้ไม่เต็มที่เท่าที่จะควรเพราะฉะนั้นทันทีที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เราพบคุณยายเป็นครั้งแรกจึงใช้คำว่าเองมาช้าไปขนาดคุณยายมาช้าไปแล้วที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องพูดนะช้าหรือไม่ช้านะมันก็มากันอย่างนี้แหละนี่ถ้าพูดกันแบบเวลาทหารเวลาออกรบเราก็สงสัยที่อยู่แถวเนี้ยโดนยิงเป้ากันหมดเลยนะเนี่ยมาไม่ทันกองทัพจะเอาละสิ่งเหล่านี้ต้องการจะเล่าให้ฟังว่าการทำสมาธิการสร้างบุญทุกอย่างให้มันทันกันเนี่ยเป็นทีมจำนวนมากเนี่ยทำง่ายๆแต่ก็ต้องทำถ้าทำได้มากเท่าไหร่ทั้งทีมจะช่วยกันทำให้โลกสงบสุขได้รวดเร็วแต่ว่าถ้าทีมมากันกระจัดกระจายมากันไม่ทันการที่จะแก้ไขโลกทั้งโลกให้เป็นสุขก็เลยมันก็เลยจะยากอย่างปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เรามาไม่ทันหลวงปู่เพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิของพวกเราจึงกลายเป็นการฝึกส่งต่อกันเป็นทอดไปหลวงปู่ส่งมาถึงคุณยายคุณยายส่งมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อธรรมก็ส่งต่อกันมากระจายกันไปช่วยกันแน่นอนจะให้ได้ดีเท่ากับหลวงปู่เท่ากับเรียนกับหลวงปู่เรียนกับคุณยายโดยตรงนะมันก็เลยยากนี่ถ้าเรามาพร้อมกันกับหลวงปู่ป่านนี้คงจะนั่งสมาธิกันได้ดีเยี่ยมช่วยกันแก้ไขโลกได้ดีเยี่ยมไปแล้วแต่เรามา

ไม่ค่อยจะพร้อมกันถามว่าทำยังไงจึงจะให้ได้พร้อมกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราควรจะทำยังไงกันในฐานะที่วันนี้หลวงปู่ก็ไม่อยู่แล้วคุณยายท่านก็ไม่อยู่แล้วตรงนี้เองที่อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดกับพวกเราเมื่อมาสร้างวัดได้ประมาณปีที่สิบเศษเศษไม่เกินปีที่15หลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อจำได้เลยไม่ได้จดบันทึกวันเดือนปีเอาไว้แต่วันนี้เหตุการณ์มันผ่านมาตั้งเกือบ40ปีแล้วเลยจำปีจำเดือนไม่ได้แต่อยากจะฝากเป็นข้อคิดตรงนี้สำหรับพวกเราด้วยพระเนนด้วยฝากเป็นข้อคิดก็แล้วกัน ประมาณ10กว่าพรรษาเสร็จเช้าหนึ่งแต่เช้าจ้ะคุณยายกับอาริพันธ์ก็เดินมาที่หน้ากุฏิหลวงพ่อกุฏิกับถนนในวัดก็ห่างกันสักก็แค่ประมาณสักสิบวาไม่ถึงดีประมาณแต่ประมาณนะประมาณสักสิบวาคุณยายมายืนรอตั้งแต่เมื่อไหร่หลวงพ่อไม่รู้แต่ว่าเปิดกุฏิออกมาจะไปสวดมนต์ทำวัดเช้าตอนหกโมงครึ่งตอนหกโมงคุณยายยืนอยู่แล้วก็อาริพันธ์แล้วคุณยายก็พูดเสียงดังเลยเพราะยืนห่างกันหลวงพ่อทัตตาวันนี้คิดถึงความตายแล้วหรือยังยังเลยยายคุณยายพูดแค่นี้แล้วคุณยายก็เดินกลับกุฏิยายลุ่งขึ้นอีกวันเปิดกุฏิเอาว่าอ้าวคุณยายก็ยืนกับอาริพันธ์อยู่แล้วก็ยังถามคำเดิมหลวงพ่อท่านตาคิดถึงความตายแล้วหรือยังในเรื่องให้คิดถึงความตายเนี่ยเป็นเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเตือนพระภิกษุในยุคพุทธกาลเป็นประจำถ้าเปิดไปพระไตรปิฎกจะมีบทหนึ่งว่ามีอยู่วันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถามพระภิกษุที่ประชุมกันอยู่ภิกษุวันนี้นึกถึงความตายแล้วหรือยังก็สมัยโน้นเขาก็ตั้งใจฝึกกันท่านก็ตอบว่านึกถึงแล้วแต่ว่าพระองค์ก็ชี้เป็นรายบุคคลเธอคิดวันละกี่ครั้งองค์หนึ่งก็บอกวันละครั้ง คิดอีตอนที่ตื่นนอนขึ้นมาเออรอดตายมาหนึ่งคืนชี้ไปอีกองค์หนึ่งคิดถึงความตายกี่ครั้งองค์นั้นก็สองครั้งบ้างก่อนเข้านอนกับตื่นนอน พระองค์ก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยองนั้นวันละสองครั้งองนั้นวันละสามสี่ห้าไล่กันเรื่อยไปจนกระทั่งมาถึงพระอานนท์พระอานนท์บอกคิดถึงทุกลมหายใจเข้าออกพุทธองค์อย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่าไม่ประมาทนอกนั้นนะยังประมาทอยู่นะยังใช้ไม่ได้นึกถึงวันตั้งหลายครั้งยังบอกว่าประมาทแต่พระอานนท์ได้รับ

คำชมว่าไม่ประมาทเพราะนึกถึงทุกลมหายใจเข้าออกในเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังทำไมก็เพราะว่านะวันแรกตื่นขึ้นมาหลวงพ่อก็ไม่ได้นึกแต่ว่าเดี๋ยวจะไปสวดมนต์ทำวัดเช้าวันที่สองก็ไม่ได้นึกถึงความตายว่าจะไปสวดมนต์ทำวัดเช้าพอวันที่สามนึกในใจสงสัยวันนี้ยายคงมายืนหน้ากุฏิเราอีกแน่เลยก็หยุดคิดเดี๋ยวหนึ่งแล้วเปิดประตูไปจริงนะยายยืนอยู่ในรีบบอกยายก่อนยายนึกถึงความตายแล้วคุณยายสาธุแล้วยายก็เดินกลับกุฏิยายตั้งแต่วันนั้นมายายก็ไม่ได้มาถามอีกเลยเพราะยายถือว่ายายทำหน้าที่ของยายจบแล้วว่าเออพระเอาละตอนนั้นก็อายุ40กว่าแล้วก็เออพระไม่อยู่ห่างอุปัชฌาย์อาจารย์คือหลวงพ่อบวชที่วัดปากน้ำไม่ได้อยู่กับอุปัชฌาย์เมื่อมาอยู่ที่นี่อยู่ในความดูแลของยายยายก็มาให้สติให้อย่างนี้เมื่อให้แล้วยายก็ถือว่าทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์จบจากนั้นยายก็ไม่ได้มาถามอีกหลวงพ่อก็ทำหน้าที่ของหลวงพ่อแต่ว่าที่ต้องพูดกันตรงนี้ก็คือปัจจุบันนี้เอาละหลวงพ่อก็เตือนตัวเองให้นึกถึงความตายของหลวงพ่อแต่ว่าโดยระบบโดยงานโดยอะไรต่อมิอะไรต่างๆไม่ว่าในวัดพระธรรมกายหรือวัดต่างๆในประเทศไทยการที่ครูบาอาจารย์จะหมั่นเตือนลูกศิษย์อย่างนี้อย่างที่คุณยายเตือนหลวงพ่อนี่หาได้ยากตรงนี้เองก็อยากจะฝากกับพวกเราข้อแรกพระที่เข้ามาบวชทุกรูปก็หวังดีทุกรูปก็หวังดีว่าบวชแล้วจะเข้ามาฝึกตัวแต่ว่าก็ต้องยอมรับฝึกตัวใครฝึกตัวกับพระอาจารย์ที่อยู่ในวัดนั่นแหละแต่ว่าพระอาจารย์ในวัดแม้แต่หลวงพ่อเองก็อยู่ในระยะฝึกตัวอีกเหมือนกันเพราะยังฝึกไม่ได้เท่ากับยายแล้วเหตุนี้จะไปเข้มงวดกวดขันให้รูปอื่นๆ เขาเข้มงวดกวดขันหลวงพ่อเหมือนที่คุณยายเขี้ยวเข็นนะมันก็เลยยากอยู่เพราะฉะนั้นตามวัดต่างๆที่พระในวัดจะให้ได้คุณภาพอย่างสมัยพุทธกาลมันก็เลยยากอันนี้ก็ต้องเอาความจริงมาเล่าให้ฟังแล้วก็อยากจะสะท้อนความจริงตรงนี้ให้พวกเราฟังด้วยพวกเราที่นั่งอยู่นี้ก็หลายท่านก็เป็นพ่อเป็นแม่แล้วบางท่านก็เป็นปู่ย่าตายายแล้วท่านที่เป็นพ่อแม่ก็อยากจะได้ลูกแก้วลูกดีท่านที่เป็นปู่ย่าตายายแล้วก็อยากจะได้หลานดีท่านที่เป็นทวดแล้วก็อยากจะได้เหลนดีแต่การที่จะได้ลูกหลานเหลนดีนะเพียงแค่หวังมันคงไม่ได้มันก็จะได้ต่อเมื่อหนึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเองนั่นแหละต้องเป็นต้นแบบสองนอกจากเป็นต้นแบบในเรื่องของศีลธรรมในเรื่องของความประพฤติในเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วในเรื่องการสร้างบุญกุศลแล้วยังต้องฝึกลูกหลานตั้งแต่เล็กด้วย

้าไม่ฝึกตั้งแต่เล็กรอจนโตพอโตเท่านั้นแหละก็จะฟังมั่งไม่ฟังมั่งรอให้จนโตก็จะฟังมั่งไม่ฟังมั่งแม้ฟังเข้าใจแล้วแม้ฟังเข้าใจแล้วถ้าไม่มีการจ้ำจี้จ้ำชัยเดี๋ยวก็ไม่ทำเพราะไม่ต้องใครหลวงพ่อเองก็ตั้งใจมาบวชนะหวังว่าจะแตกฉานวิชาธรรมกายตามคุณยายตามหลวงปู่แต่แล้วพอบวชเข้าจริงๆสิบกว่าพรรษาแล้วก็ยังต้องให้คุณยายมาเตือนอยู่จนได้แล้วเตือนแล้วทำตามไหมทำตามแต่ก็อีกแหละก็ทำเฉพาะไอ้ตอนตื่นไอ้ที่จะทำให้ได้อย่างที่พระอานนท์ทำก็ยังไม่ได้ตรงนี้ก็เลยต้องยกมาวันนี้มาเล่าให้พวกเราฟังว่าอยากจะได้ลูกดีหลานดีเลนดีก็เป็นหน้าที่ของพวกเราแต่ละท่านนะว่าหนึ่งต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันให้เข้มงวดขวดขันเท่าที่เราจะมีปัญญาจะทำได้นั่นแหละเป็นต้นแบบให้ลูกหลานดูแล้วก็พยายามให้กำลังใจแกอาจจะต้องจำจี้จำชัยกันเท่าร้อยแต่ก็อย่าให้กระถึงกับแกรู้สึกว่าเราจู้จี้กับแกเกินไปถ้าอย่างนี้เราพอจะมีลูกศิษย์มีลูกหลานมีเลนที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่ยงคงคู่โลกต่อไปอีกนานแสนนานจะสืบทอดธรรมะประจำตระกูลให้อยู่คู่ตระกูลคู่บ้านคู่เมืองต่อไปอีกนานแสนนานถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วหวังจะได้ลูกหลานดีมันคงไม่ง่ายไอ้ชนิดที่ว่าเอ้ยเมื่อเด็กๆหลวงพ่อจะได้ยินบ่อยๆผู้ใหญ่บางคนเขาจะว่าอย่างนี้เอ้ยมันนาวมันกลมนะไม่ต้องมีใครกลึงหรอกมันก็กลมได้ไอ้ลูกหลานมันจะดีมันก็ดีเองแหละอันนี้พวกหนึ่งว่าอย่างนี้ก็จริงถ้าลูกหลานคนไหนมีบุญติดตัวมาเยอะก็ไม่ต้องไปจ้ำจี้จ้ำชัยมากเขาก็เอาตัวรอดได้แต่ในเวลาเดียวกันก็มีอีกประโยคนึงเอ้ยมะกรูดนั้นไม่มีใครไปทุบมันหรอกมันก็ตะปุ่มตะปำทั้งลูกอ่ะแหละเพราะฉะนั้นไอ้ลูกหลานคนไหนไม่ได้สอนมันให้ดีไม่จำจี้จำชัยมันอีกหน่อยมันก็ครุครุคละคละอย่างลูกมะกรูดนั่นแหละแล้วจะไปหวังพึ่งหวังให้มันดูแลเราอีตอนแก่นั่นมันคงยากนะปู่ย่าตาทวดสองคนท่านก็พูดกันอย่างนี้แหละคนหนึ่งก็มัน

ัพเพพุทธาพลปัตตาปเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรรม

ู้ปราศจากเวร

างลงไปจนถึงอเวจีมหา

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

นี่คือก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปการรวมพลังศรัทธาสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่โลกตะวันตกด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบนเส้นทางทองคำกว่า 9,525 กิโลเมตรหรือ 5,916 ไมล์พร้อมแล้วที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระประธานณโบสถ์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจแห่งศรัทธาชาวยุโรปขอเชิญร่วมงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่ากว่า30วัดทั่วทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ร่วมสมโภชพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งบุญไปด้วยกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป

การศึกษาคือรากฐานของการสืบทอดพระพุทธศาสนาและตำราคือประทีปสองทางให้เหล่ากอแห่งสมณะขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญญาด้วยการถวายหนังสือบาลีและหนังสือนักธรรมแด่พระภิกษุและสามเณรเพื่อสืบต่อแสงแห่งธรรมให้คงอยู่สืบไปในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายหรือร่วมพิธีออนไลน์ไปพร้อมๆกันทางช่อง gbnus.com มาร่วมเป็นผู้ให้และสืบทอดพระธรรมไปด้วยกันนะคะ

ที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐุมเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนรายด้ามกว่าไทย

ุญอัศจรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกายน้อมบูชาตลอดทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.bkcmain.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญนี้

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code

กดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้ค่ะมีคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะตลอดพิธีกรรมนะคะให้เราได้ทำตามหลักวิชาง่ายๆเลยก็คือรักษาใจของเราค่ะให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเราปกป้องคุ้มครองเราค่ะให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการให้มลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทั่วโลกเลยค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนะคะด้วยการถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ซึ่งก่อนที่เราจะได้ไปสั่งสมบุญกันนั้นค่ะก็มีเรื่องราวที่เป็นข้อคิดอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของการสละชีวิตเป็นทานค่ะซึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยอดีตมีพระราชาทรงพระนามว่าสิริจุฑามณีค่ะพระองค์ทรงครองราชในนครพระนครพาราณสีมีอัครมเหสีพระนามว่าปทุมวดีนะคะพระนางนั้นมีสิริโฉมที่งดงามผ่องใสด้วยอำนาจแห่งบุญบารมีที่เคยสั่งสมมาอย่างดีแล้วในชาติปางก่อนค่ะเมื่อมาในชาตินี้จึงทำให้เพียบพร้อมไปด้วยสมบัติทุกอย่างค่ะ
0: พระนางนะคะได้ให้กำเนิดพระโอรสพระองค์หนึ่งพระนามว่าจันทกุมารซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยพระราชาทรงครองราชสมบัติโดยธรรมได้รับสั่งให้สร้างโรงทานถึง6แห่งด้วยกันค่ะคือที่ประตูพระนครทั้ง4ทิศที่กลางพระนคร1แห่งแล้วก็ที่ประตูพระราชวังอีก1แห่งทรงสละพระราชทรัพย์วันละ600,000กหาปณะนะคะเพื่อที่จะบำเพ็ญมหาทานบารมีอย่างนี้เนี่ยทุกวันทุกวันเลยค่ะแล้วก็ทรงบริจาคทานแก่มหาชนด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองอยู่เสมออีกทั้งยังทรงประทานโอวาทแก่มหาชนทั้งเช้าและก็ช่วงเย็นนะคะว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านอย่าได้ประมาทเลยจงหมั่นให้ทานรักษาศีลและอุโบสถเถิด
1: ค่ะวันหนึ่งนะคะพระองค์ได้เสด็จลุกขึ้นจากที่บรรทมในเวลาใกล้รุ่งทรงนั่งขัดสมาธิเจริญภาวนาอยู่แล้วก็แผ่เมตตาจิตค่ะไปสู่สรรพชีวิตทั้งหลายทรงดำริว่าทรัพย์ทั้งหลายที่เราได้บริจาคแก่มหาชนทำให้เรายินดีได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นบัดนี้เราประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะที่เรายังไม่เคยทำเลยอย่างไรเสียวันนี้ขอให้ผู้มีบุญมาขออวัยวะจากเราได้เถิดไม่ว่าจะเป็นดวงตาดวงใจเลือดเนื้อหรือแม้กระทั่งชีวิตเราก็จะให้สิ่งนั้นแก่เขาโดยที่ไม่ลังเลเลยเราให้ร่างกายที่รักนี้เพื่อสิ่งที่รักยิ่งกว่านั่นก็คือการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเพื่อให้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเมื่อพระราชาดำริเช่นนี้แผ่นดินใหญ่หนาถึง 240,000 โยชน์สั่นสะเทือนทันทีเลยนะคะทะเลโหมกระหน่ำซัดคลื่นและภูเขาซิเนรุก็โอนเอ็นครั้นแผ่นดินหวั่นไหวมหาเมฆก็คำรามลั่นฝนที่ไม่ใช่ฤดูกาลนะคะก็ตกลงมาค่ะสายฟ้าก็แลบแปลบปรับฟ้าผ่าฟ้าร้องเหล่าเทวาพรหมอรูปพรหมต่างอนุโมทนาสาธุการลั่นโลกธาตุเกิดกุลาหลกันทีเดียวนะคะเมื่อเท้าสักกะเนี่ยได้ล่วงรู้ความปรารถนาเช่นนั้นได้เสด็จลงมาเพื่อทำความปรารถนาของพระบรมโพธิสัตว์ให้สำเร็จเท้าสักกะนะคะได้ทรงเนรมิตกายให้เป็นพราหมณ์ที่มีสรีระครึ่งซีกเดินถือไม้เท้าไปเข้าเฝ้าพระราชาซึ่งขณะนั้นเนี่ยพระบรมโพธิสัตว์นะคะกำลังบริจาคทานอยู่ที่หน้าประตูพระราชวังพราหมณ์ซึ่งมีกายแค่ครึ่งเดียวนะคะก็เดินเข้าไปใกล้ที่พระโพธิสัตว์เหยียดแขนซ้ายออกพลางกล่าวว่าข ข้าแต่มหาราชข้าพระองค์เนี่ยแก่เฒ่าไม่มีที่พึ่งอื่นใดเลยนะมีเพียงกายครึ่งซีกสายเท่านั้นมาที่นี่เนี่ยก็เพื่อมาขอกายอีกครึ่งซีกซึ่งเป็นด้านขวาขอพระองค์โปรดพระราชทานกายซีกขวาแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด
1: คือจริงๆถ้าเราเห็นแบบนั้นเน
0: ี่
1: ยเขาจะมีชีวิตอยู่ได้จริงๆหรอ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครึ่งซีกแบบนั้นเนี่ยนะคะแต่ว่าเมื่อมาถึงต่อหน้าเราแล้วเนี่ยนะคะพระโพธิสัตว์ก็คือมีความตั้งใจมีความปรารถนาอยู่แล้วเนี่ยนะว่าจะบริจาคทานด้วยอวัยวะไม่ว่าอะไรก็ตามมาขอพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะให้พระโพธิสัตว์นะคะสดับดังนั้นทรงดีใจที่จะได้ทำในสิ่งที่พระองค์ปรารถนาท่านไม่นึกเสียดายชีวิตร่างกายมีแต่ความปราบปลื้มยินดีปิติซาบซ่านที่จะได้บริจาคมหาทานในครั้งนี้ให้สำเร็จสมปรารถนาราวกับว่าจะได้บรรลุเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าในวันนี้เลยทีเดียวทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกลงที่มือของพราหมณ์เมื่อจะพระราชทานกายซีกขวาทรงบำเพ็ญสัจจะบารมีโดยอธิษฐานว่าข้าพเจ้าได้ตั้งใจที่จะสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้เพื่อการได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณด้วยสัจจะวาจานี้ขอให้เลื่อยจงบังเกิดขึ้นด้วยเถิดทันทีที่สิ้นคำอธิษฐานค่ะยักษ์สองตนนะคะก็ได้ถือเลื่อยอันคมกริบขึ้นมาแหวกแผ่นดินผุดขึ้นมาเลยณเบื้องหน้าของพระองค์มหาชนเห็นยักษ์นะคะผุดขึ้นมาจากแผ่นดินอย่างนั้นต่างก็ตกใจพากันวิ่งหนีเพราะว่ากลัวนะคะพระโพธิสัตว์ค่ะเมื่อได้เห็นดังนั้นก็มิได้สะพรึงกลัวแม้แต่น้อยทรงหยิบเลื่อยขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็พลางอธิษฐานจิตตั้งเป็นปรมัตถบารมีเหล่าเทวดาทั้งหลายต่างเปล่งอนุโมทนาสาธุการดังลั่นไปทุกชั้นฟ้าเลยค่ะ
0: จากนั้นพระโพธิสัตว์นะคะได้บอกให้ยักษ์เนี่ยเลื่อยตั้งแต่ศีรษะลงมาเลยแล้วก็แบ่งกายให้เป็น2ซี่ยักษ์ทั้ง2ก็ทำตามพระราชดำรัสนะคะพระดำรัสพระราชาทรงได้รับทุกขเวทนายิ่งนักแต่ทรงสามารถข่มไว้ด้วยมหาปิติเมื่อนึกถึงการสร้างมหาทานบารมีของพระองค์ที่ทำได้ยากยิ่งพระอินทร์เนี่ยก็ทรงชื่นชมอนุโมทนาในมหาทานของพระราชาพลางดำริว่าบัดนี้เราไม่ควรที่จะรอช้าควรรีบคืนสรีระครึ่งซีกนี้แก่พระราชาพระอินทร์จึงบันดาลด้วยเทวานุภาพเชื่อมสรีระของพระราชาให้กลับเข้าที่ดังเดิมค่ะแล้วก็ปะพรมนะคะด้วยน้ำอมฤตที่หอมด้วยกลิ่นทิพย์พร้อมตรัสบอกความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยตนคือเท้าสักกะเทวราชนั่นเองมาทดลองพระโพธิสัตว์เท่านั้นค่ะเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ชีวิตกลับคืนมาพระองค์ก็ยิ่งสร้างบุญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ประทานโอวาทแก่มหาชนในการสร้างบุญบารมีให้เต็มที่เนี่ยไม่ให้มีความประมาทในชีวิตเลย
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าพระโพธิสัตว์นั้นพระองค์ได้สร้างบารมีมาอย่างเต็มที่เต็มกำลังให้เต็มเปี่ยมเลยเพราะว่าปรารถนาที่จะบรรลุธรรม

0: เป็นพระสัพพัญญุตญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะดังนั้นเราก็มาเริ่มต้นง่ายๆด้วยการสร้างมหาทานบารมีแบบอย่างนี้ในทุกๆวันให้เป็นเรื่องคุ้นชินกันและในช่วงนี้นะคะก็ได้เวลาที่เราจะได้มาสั่งสมบุญกันแล้วไปร่วมประกอบพิธีกรรมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบพระรัตนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

เรียนท่านฐานะบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลห้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายา

0: ธัมมาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสร

เรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสรรพสัตว์ย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรอุไรเพราะบุญอุทิศให้กัลยาณมิตรเพียงเพ็ญเพราะบุญอันธรรมยัง

0: ตาอิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปิวารานิ
1: สัปปิวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: เอมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปิวารานิ
1: สัปปิวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัต

0: ตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนาน

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันธรรมยังปินดาปาตะธาตุปริกูล

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมธานัง
1: วะตะเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทิน
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีพื้นฐานของชีวิตเหมือนกันเพราะต่างก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นตั้งแต่วันแรกเกิดจนกระทั่งถึงวันที่หลับตาลาโลกทุกชีวิตล้วนมีความทุกข์เป็นพื้นฐานเหมือนกับโลกที่มีความมืดเป็นพื้นฐานการที่เราเห็นแสงสว่างเรามีแสงอาทิตย์แสงจันทร์แสงดาวหรือแสงไฟที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจึงทำให้โลกเราสว่างสวัยได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่าเป็นทุกข์แล้วจะได้เกิดความเบื่อหน่ายรีบขวนขวายหาทางพ้นทุกข์ตอนนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ปรารถนาความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็จะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงกันนะจ๊ะมีเนื้อความที่พระควัมปติเถระกล่าวไว้ในอัปทานความว่าเรามีจิตเลื่อมใสในพระสิกขีพุทธเจ้าผู้ประกอบไปด้วยพระมหากรุณาทรงยินดีในประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์จึงได้บูชาด้วยดอกอัญชันเขียวในกัปที่31นับจากพัฒนากัปนี้และได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใดในการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาการบูชาบุคคลผู้เลิศเชกเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่สิ่งที่จะมาเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะกว่าที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกท่านต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีมายาวนานอย่างน้อยก็ตั้ง20ประสงค์ไขกับอีกแสนมหากัปจนกระทั่งบารมีธรรมทั้ง30ทัศน์ครบถ้วนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อใครบูชาพระพุทธองค์ในจิตที่เลื่อมใสบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลยากที่จะนับจะประมาณได้ย่อมจะบังเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นชีวิตจะประสบแต่ความสุขและความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจนกระทั่งถึงภพชาติสุดท้ายก็จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เหมือนดังเรื่องของพระควัมปติเถระที่จะเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะจ๊ะย้อนกลับไปในกัปที่31จากพัทธลกัปนี้ท่านพระควัมปติเถระได้เกิดเป็นในพรานล่าเนื้อวันหนึ่งขณะที่กำลังเที่ยวล่าสัตว์อยู่ในป่านั้นในพรานได้เห็นพระรัศมีที่สว่างไสวเปล่งออกจากพระวรกายของพระสิกขีพุทธเจ้าจึงมาเกิดความเลื่อมใสคิดว่าอันตัวเรานี้เป็นเพียงในพรานป่าประกอบอาชีพที่เนื่องจากการทำปานาติบาตจะหาอาหารที่มีรสเลิศมาถวายพระมหาสมณะในยามนี้ก็คงไม่ทันทำอย่างไรดีหนอจึงจะได้ทำบุญใหญ่กับพระพุทธองค์แต่ความเป็นผู้ฉลาดในการแสวงหาบุญจึงได้น้อมนำเอาดอกอัญชันเขียวมาบูชาแด่พระพุทธองค์พร้อมกับอธิษฐานจิตว่าขอบุญนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากวิบากกรรมปานาติบาตให้ได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลและจะได้มาเกิดเป็นลูกในพรานอีกต่อไปเลยตั้งแต่วันนั้นมาในพรานกำมันนึกถึงบุญที่ได้ทำเอาไว้อย่างดีแล้วมันลาโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกได้เวียนตายเวียนเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิมันลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้พบพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยทำให้ได้มีโอกาสสั่งสมบุญจนตลอดชีวิตในปรโลกจึงได้ไปเสวยทิพยสมบัติใน

วรรค์ชั้นต่างๆไม่พลัดไปเกิดในอบายเลยต่อมาในยุคของพระโกนกัมมนะพุทธเจ้าท่านก็ได้มาเกิดในช่วงที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานพอดีจึงถือโอกาสเอาบุญใหญ่ในการสร้างฉัตรและไพรทีเอาไว้บนพระเจดีย์ของพุทธองค์หลังจากที่ละจากโลกแล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลกอีกเสวยที่พระเจ้าสมบัติในสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นเวลาหนึ่งพุทธันดรพอมาในยุคของพระกัสสปะพุทธเจ้าท่านได้มาบังเกิดในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยครอบครองท่านได้เลี้ยงโคไว้มากมายเมื่อมานพเจริญเติบโตขึ้นก็ได้ช่วยมารดาบิดาดูแลกิจการงานอย่างแข็งขันเช้าวันหนึ่งขณะที่ออกตรวจดูฝูงโคและคนเลี้ยงโคมานพหนุ่มได้เห็นพระอรหันต์รูปหนึ่งอภิณบาตที่หมู่บ้านจึงเรียกเข้าไปในบ้านนำอาหารที่มีรสเลิศเอามาถวายพระพุทธเถระเดินออกจากหมู่บ้านมานพหนุ่มก็เดินตามหลังท่านไปพระเถระไปหาสถานที่อันสงบเงียบเพื่อฉันอาหารมินบาตส่วนมานพก็จะไปตรวจดูกิจการงานที่ทุ่งนามานพหนุ่มเห็นพระเถระนั่งฉันอยู่ใต้ต้นไม้จึงคิดว่าพระคุณเจ้าอาจจะได้รับความลำบากในการขบฉันเพราะแสงแดดที่สาดส่องเข้ามาจึงได้สั่งลูกน้องให้ทำที่นั่งและมนดบสำหรับการแดดถวายพระเถระพระเถระเห็นความตั้งใจของมานพก็ปรารถนาที่จะให้เขาได้บุญเต็มที่จึงเข้ามาฉันอาหารที่มนดบเป็นประจำทุกวันด้วยบุญกุศลที่มานพหนุ่มได้กระทำในครั้งนั้นเมื่อเขาลาจากโลกไปแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีป่าไม้ใหญ่บังเกิดขึ้นใกล้กับประตูวิมานมีดอกสวยสดงดงามทั้งมีกลิ่นหอมวิมานของเทพบุตรองค์นี้จึงมีชื่อว่าเสรีสกวิมานพอมาถึงสมัยพุทธกาลนี้ท่านได้มาบังเกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองพาราณสีเป็นสหายของพระยศเถระเมื่อทราบข่าวว่าสหายยศออกบวชแล้วจึงได้เดินทางไปสำนักพระบรมศาสดาพร้อมกับสหายอีก3คนคือวิมละสุภาหุและปุณณชิพระเดชฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอนุปุพพิกถาและอริยสัจ4จากพระบรมศาสดาแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมดหลังจากที่พระควมติบรรลุธรรมแล้วท่านก็ได้เดินทางไปพำนักอาศัยอยู่ที่พระวิหารอัญชนวันในเมืองสาเกตมีอยู่วันหนึ่งพระบรมศาสดาได้เสด็จมาที่เมืองสาเกตได้เสด็จเข้ามาพักที่นั่นเนื่องจากมีหมู่ภิกษุสงฆ์ตามเสด็จมาเป็นจำนวนมากจึงทำให้ที่พักไม่เพียงพอพวกภิกษุที่ไม่มีที่พักรวมถึงสามเณรจึงได้พากันไปนอนพักที่เนินทรายริมแม่น้ำสระภูใกล้ๆกับพระวิหารเวลาเที่ยงคืนขณะที่พวกภิกษุกำลังนอนพักอยู่นั่นเองห่วงน้ำใหญ่ได้ไหลหลากมาอย่างแรงเพราะมีฝนตกหนักอยู่ทางตอนเหนือของพระวิหารพวกสามเณรพอได้ยินเสียงน้ำหลากมาจึงพากันส่งเสียงร้องดังลั่นรับลมศาสดาทรงทราบว่าอุทกภัยครั้งนี้จะคร่าชีวิตของภิกษุสามเณรที่จำวัดอยู่ริมแม่น้ำจึงได้สั่งพระควมติให้ไปแก้ไขวิกฤตภัยธรรมชาติครั้งนี้เมื่อพระเถระรับพุทธบัญชาแล้วก็ได้ห่อออกไปยืนอยู่บนเนินทรายใช้ฤทธิ์สะกดกระแสน้ำที่กำลังหลากมันอย่างเร็วแรงให้หยุดลง

ทีเหมือนทำนบขนาดใหญ่ที่สามารถกั้นน้ำไม่ให้ล้นขึ้นมาบนฝั่งตั้งแต่นั้นมาข่าวที่พระเถระสามารถห้ามห่วงน้ำใหญ่ไม่ให้ท่วมชายหาดและช่วยชีวิตเพื่อนสาธมิกได้อย่างบุดวิดก็แพร่สะพัดไปทั่วเมืองถึงทำให้ชื่อเสียงของพระเถระเป็นที่รู้จักของเพื่อนสาธมิกและพุทธบริษัทวันหนึ่งได้มีเหล่าพุทธบริษัทมานั่งฟังธรรมจากพระเถระมากมายพระบรมศาสดาทรงมีพระประสงค์ที่จะสรรเสริญคุณของพระเถระจึงตรัสขึ้นว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันนอบน้อมพระควัมปติผู้ห้ามแม่น้ำสระพูให้หยุดไหลได้ด้วยฤทธิ์ไม่ติดอยู่ในกิเลสไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆเป็นผู้พ้นจากเครื่องข้องทั้งปวงเป็นมหามุนีผู้ถึงฝั่งแห่งภพมหาชนนี้นั่งอยู่ในรองธรรมสภาครั้นได้ฟังคุณวิเศษของพระเถระจากพระโอษฐ์เช่นนั้นก็เกิดความเลื่อมใสในคุณธรรมของพระเถระมากยิ่งขึ้นไปอีกเราจะเห็นได้ว่าเส้นทางการสร้างบารมีของพระเถระรูปนี้มีความราบเรียบมาโดยตลอดคำว่าราบเรียบหมายถึงไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมินั่นเองท่านเวียนว่ายตายเกิดแต่ในสุคติภูมิอย่างเดียวเพราะทำบุญถูกเนื้อนาบุญอธิษฐานจิตกำกับไว้อย่างดีนั่นเองการได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลที่ควรบูชาสูงสุดแม้ว่าสิ่งของที่นำมาบูชานั้นจะดูเป็นสิ่งเล็กน้อยไม่มีค่าอะไรมากแต่เพราะได้ทำด้วยความตั้งใจผลที่เกิดขึ้นยังมากมายเกินควรเกินคาดยากที่จะนับจะคำนวณว่าแต่ผลบุญเท่านั้นเท่านี้ดังนั้นพวกเราจึงควรตระหนักถึงจุดนี้กันให้ดีเราได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาแล้วเวลาสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะถวายทานทอดกฐินทอดประปาสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาการบริเวณก็ต้องทำด้วยจิตที่ศรัทธาเลื่อมใสทำด้วยใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์และบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ก็จะบังเกิดขึ้นติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนามีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้สุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาใหม่ถอดด้ามคือเพิ่งเข้าวัดได้6เดือนเท่านั้นแต่ก็มีความรู้สึกว่ารักวัดรักหลวงพ่อมากค่ะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แสวงหามานานๆแล้วก็ได้พบแล้วจริงๆลูกจะเป็นลูกคนโตมีน้องหญิง1คนแล้วก็น้องชาย1คนคุณพ่อเกิดในตระกูลเจ้าพระยาคุณปู่ร่ำรวยมากมีบ้านใหญ่ที่สุดในตำบลมีที่ดินเป็น1เป็นหมื่นไร่แต่สมบัติทั้งหมดก็หมดเกลี้ยงเพราะพี่ชายและพี่สาวของคุณพ่อทำธุรกิจเจ๊งคุณพ่อจึงหนีออกจากบ้านมาขับรถ10ล้อส่งของโดยไม่ได้อะไรติดตัวมาเลยจนมาพบกับคุณแม่ของลูกที่จังหวัดเพชรบูรณ์แรกๆคุณแม่ก็ไม่ชอบคุณพ่อแต่ด้วยการติดตามงานอย่างต่อเนื่องทยอยส่งความรักกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดเลยในสุดคุณแม่ก็ใจอ่อนยอมแต่งงานด้วยในช่วงแรกๆที่มีลูกสาว2คนครอบครัวลำบากมากจนมามีน้องชายคนเล็กก็ฐานะดีขึ้นและน้องชายก็เลยเป็นที่รักเป็นพิเศษของคุณพ่อคุณแม่สมัยเล็กๆลูกเนี่ยอยากเรียนหนังสือมากแต่คุณแม่บอกไม่มีเงินส่งต้องไปกู้เขาเสียดอกเบี้ยทั้งที่ลูกคิดว่าท่านน่ะมีเงินแต่ท่านไม่ยอมให้เรียนในโรงเรียนแต่ว่าให้ไปเรียนที่ร้านเสริมสวยลูกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ทำตามท่านแต่ถึงอย่างไรก็แอบไปเรียนกศน.การศึกษานอกโรงเรียนจนจบม.3ครั้งหนึ่งลูกเคยไปเอาผ้าห่มสวยๆที่คุณแม่โชว์ไว้ลูกเนี่ยไปเอามาใช้คุณแม่นะโกรธมากลูกกำลังห่มผ้าห่มยังมีความสุขคุณแม่มาถึงด้วยความโกรธท่านตึบหน้าอกลูกจะลูกจุกเลยค่ะลูกจึงฝังใจมากคุณพ่อคุณแม่เป็นคนอารมณ์ร้อนมากมักจะตีลูกบ่อยๆเมื่อลูกทำผิดคุณพ่อจะจับลูกผูกข้อมือแขวนไว้กับขื่อบ้านจนตัวลอยและใช้ไม้ตีอย่างแรงแรงมากแรงจริงๆค่ะตีจนกว่าเนื้อจะแตก

ทุกครั้งแล้วก็ด่าว่าถ้าทำตัวไม่ดีหนีออกจากบ้านแล้วไม่ต้องกลับมาเหยียบบ้านอีกนะแล้วก็น้ำเกลือมาทาแผลให้แสบๆหลังจากนั้นก็ถูกจับลูกล่ามโซ่ไว้สองสามวันไม่ให้ไปไหนคนผ่านไปผ่านมาก็ดูหน้าบ้านลูกเสมอครั้งสุดท้ายลูกอายุ17ปีถูกตีและล่ามโซ่อีกลูกอายมากก็ทนไม่ไหวจึงหนีไปหาคุณยายคุณยายให้เงินลูก300แล้วบอกให้ไปอยู่กับคนรู้จักที่กรุงเทพลูกเข้ากรุงเทพก็มาอยู่กับคนตัดเย็บเสื้อผ้า3เดือนแล้วก็ค่อยๆขยับไปทำงานที่โรงงาน 2-3 ปีแล้วก็ย้ายไปเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ห้างสรรพสินค้าลูกไม่เคยติดต่อที่บ้านอีกเลย8ปีแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้สนใจลูกด้วยพอกันภายหลังน้องๆมาเรียนที่กรุงเทพลูกจึงได้ติดต่อทางบ้านบ้างก็ขอเงินมาลงทุนลูกก็ได้ทดลองทำธุรกิจด้วยตัวเองหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนครั้งหนึ่งกลับบ้านแม่เรียกมาบอกว่ารู้ไหมเนี่ยแม่เนี่ยส่งเงินไปให้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาว่าตั้งแต่เกิดมาก็แล้วกันลูกตอบว่าไม่ทราบท่านก็เลยเอาเครื่องคิดเลขมาคำนวณกดอยู่ในคันมานาใช้ไปตอนนั้นออกมาใช้ตอนนี้เป็นอย่างนี้เรื่อยส่งแล้วเรียนแปลกดีเหมือนกันกดแล้วบอกว่าทั้งต้นทั้งดอกคิด400,000ก็แล้วกันเอามาใช้ด้วยแม่ที่เอามาเลี้ยงลูกอะไรต่างๆเนี่ยแม่ไปยืมเข้ามานะทั้งที่เป็นเงินท่านเองแต่ท่านก็ไม่บอกความจริงชีวิตช่วงมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆนี้ลูกลำบากมากลูกคิดเสมอว่าเราจะต้องดีกว่านี้ต้องประสบความสำเร็จจะต้องเป็นผู้หญิงเก่งนี่ขาดไปตวงต้องทั้งเก่งทั้งดีผู้หญิงแถวหน้าให้ได้แล้วก็มีคนมาชวนลูกไปขายประกันชีวิตลูกทำงานประกันชีวิตมาเรื่อยๆก็จะเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งเปลี่ยนมา3บริษัทเพิ่งไปทำบริษัทแรกเขารวยแล้วก็มาเปลี่ยนอีกบริษัทพอทำเขารวยก็มาอีกบริษัทลูกทุ่มเทตั้งใจมากไต่เต้าตั้งแต่พนักงานขายมาเรื่อยๆจนขึ้นเป็นผู้จัดการภาคจะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ100,000 บาทในปัจจุบันนี่ฝีมือเห็นไหมจ๊ะนี่ฝีมือฝีปากในปี2539ลูกก็ได้พบกับสามีของลูกเขาทำงานธนาคารเป็นคนซื่อมากอ่านตามที่เธอเขียนมาเลยจ๊ะซื่อมากใจบุญมีศีลธรรมชอบพาลูกไปทำบุญตามต่างจังหวัดวัดที่มีเกจิอาจารย์ดังๆเขาตั้งใจว่าจะไม่แต่งงานดูบรรทัดต่อไปนะแต่ด้วยความสามารถของลูกเขาจึงยอมแต่งงานด้วยอ้าวแล้วกันในปี2545ถือเป็นความสามารถอย่างหนึ่งเพราะปะโถก็จะเจอคนทั้งเก่งและดีอย่างนี้ซื้อหวยก็จะถูกรางวัลที่หนึ่งนึกว่าไม่ใช่ไงจะในปี2547ประมาณเดือนกรกฎาคมเพื่อนหลังบ้านมาชวนไปงานสัมมนามหัศจรรย์วันเปลี่ยนชีวิตเนื่องจากรถของลูกเสียพอดีแล้วก็ด้วยความเกรงใจจึงไปขอสามีไปงานสัมมนาแต่สามีไม่ให้ไปบอกว่าคงจะเป็นระบบการขายแบบ MLM แน่เลยมันแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันใครทราบบ้างขายตรงเหรอลูกบอกไม่เป็นไรนะถ้าของไม่ดีเราก็ไม่ไปซื้อก็หมดเรื่องเขาก็เลยให้ไปพอได้ไปฟังงานสัมมนาแล้วได้ดูตัวอย่างรายการจานดาวธรรมก็รู้สึกสนใจแล้วก็ได้ติดจานดาวธรรมที่บ้าน

จากที่สามีไม่อนุญาตให้ติดแต่พอติดจานก็ดูทุกวันจนเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็โอ้อ่านได้มั้ยเนี่ยหลงรักหลวงพ่อมากองค์ไหนก็ไม่รู้ปกติสามีเองลูกจะชอบไปวัดต่างจังหวัดที่มีเกจิอาจารย์ดังๆและยังชาวัตถุมงคลกลับมาเยอะจนเต็มบ้านไปหมด อย่างนี้เขาเรียกว่ามงคลวัตถุมันสู้มงคลคนไม่ได้หรอกมงคลวัตถุแต่ว่าเมื่อมาเจอวัดพระธรรมกายมาเห็นความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัดไม่อยากอ่านเลยเขาเขียนทำไมเนี่ย มันเกี่ยวกับครูไม่ใหญ่ผ่านไปแล้วกันแล้วก็ได้ฟังธรรมะทางจารย์ดาวธรรมแล้วรู้สึกว่าใช่เลยนี่แหละสิ่งที่เราแสวงหากันมานานเราได้พบแล้วและหลังจากนั้นลูกมาวัดอย่างสม่ำเสมอเกือบทุกอาทิตย์ทุ่มเททำบุญแบบเอาเป็นเอาตาย เอาเป็นเอารวยมึง เอาตายคนอื่นก็ไปตายเถอะ เราไม่เคยบอกนะว่าให้เอาเป็นเอาตายให้เอาเป็นเอารวย ทุ่มสุดตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทำบุญทุกบุญบุญเศรษฐีถาวรบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวบุญกฐินจักรพรรดิสร้างมหารัตนวิหารคดแม้เราจะมีรายได้มากแต่ก็มีภาระที่จะต้องผ่อนบ้านส่วนรถก็เพิ่งจะผ่อนหมดแต่เราอยากทำบุญนี้มากจึงตกลงกันเอารถไปรีไฟแนนซ์เอาเงินออกมาทำบุญก่อนกลัวไม่ได้ทำบุญแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีหนี้เพิ่มเลยนะคะกลับรู้สึกว่ามีความสุขมากมากเพราะถ้าผ่านไปแล้วก็คงจะไม่ได้ทำและสาวแก้วมหารัตนวิหารคดนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจกันไว้ว่าจะทำให้ครบหนึ่งต้นค่ะหลวงพ่อสาธุในวันที่8กุมภาพันธ์2548ลูกก็ได้รับโทรศัพท์ที่สร้างความสะเทือนใจที่สุดในชีวิตคือน้องสาวโทรมาบอกตอน5:25ว่าคุณแม่ได้เสียชีวิตแล้วจากการยิงตัวตายถึง4นัดคือให้ชัวร์เลยลูกตกใจมากแทบช็อกร้องไห้ทำอะไรไม่ถูกความรู้ที่ฟังมาจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาลืมหมดเลยแม้จะไม่ผูกพันกับแม่มากแต่ได้ฟังหลวงพ่อว่าเราต้องกตัญญูเพราะท่านให้ชีวิตมาถูกต้องจ้าก็รู้สึกว่าทำอะไรไม่ถูกโทรไปถามพระอาจารย์ที่วัดท่านก็ได้ให้สติแล้วก็แนะนำวิธีการต่างๆตามหลักวิชาที่หลวงพ่อสอนลูกค่อยตั้งสติได้และก็ปฏิบัติตามหลังจากนั้น2 วันลูกก็ได้นำปัจจัยมาทำบุญเสาแก้วจำนวน100,000 บาทสาธุจารึกชื่อของคุณแม่ถูกหลักวิชานะลูกนะได้ทั้งคุณแม่คุณลูกกันแหละคำถามคุณแม่ของลูกท่านคิดอย่างไรจึงฆ่าตัวตายทั้งท่านรู้ว่าฆ่าตัวตายบาปฆ่าตัวตายบาปแต่ยังฆ่ารู้แต่เล่นอะไรเงี้ยเหมือนชนไก่นี่ไงเลยปกติท่านก็เป็นคนที่อยู่ในบุญนะเป็นอุปถากยายวัดใกล้บ้านไปวัดทุกวันพระขณะวันเสียชีวิตท่านยังไปกล่าวนำถวายสังฆทานอยู่เลยคุณแม่ตายแล้วไปไหนมีกรรมอะไรจึงต้องมาฆ่าตัวตายบนที่ลูกทำสาวแก้วจารึกชื่อคุณแม่และสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้ท่านท่านได้รับหรือไม่และมีข้อความใดฝากมาถึงพ่อและลูกบ้างคะก่อนท่านเสียชีวิตประมาณ10 วันลูกไปเยี่ยมแม่แม่บ่นว่าอยากตายลูกก็กล่าวตำหนิท่านไปแรงๆว่าอย่าไปคิดอย่างนี้ให้ดูจานดาวธรรมซะ

0: แล้วก็ทำบุญเยอะๆเป็นเพราะเหตุที่ลูกไปตำหนิท่านหรือเปล่าคะท่านจึงฆ่าตัวตายลูกจะมีกรรมอะไรไหมคะแล้วทำไมท่านเสียชีวิตไปแล้วลูกก็ยังรู้สึกกลัวท่านมากคะวันที่เผาคุณแม่มีเสียงนกร้องดังมากและน้องสะใภ้เห็นเงาดำๆโถนกมันก็ร้องมันถ้ามันพูดภาษาคนมันจะยุ่งใช่คุณแม่ไหมคะถ้าใช่ท่านมาทำไมคะจะบอกอะไรหรือเปล่าหรือเปล่านะทำไมครอบครัวคุณพ่อจะเคยร่ำรวยจึงมาหมดตัวแล้วทำไมคุณพ่อจึงไม่ได้สมบัติอะไรมาเลยอันนี้ก็น่าศึกษานะจ๊ะอยู่บ้านเศรษฐีเป็นลูกเศรษฐีแต่ไม่มีทรัพย์ติดตัวมาลูกทำกรรมอะไรมาสมัยเล็กๆจึงโดนบังคับไม่ให้เรียนหนังสือแถมถูกตีถูกล่ามโซ่และลงโทษรุนแรงจากพ่อแม่ท่านไม่รักลูกหรือคะกรรมอะไรคะทำให้ลูกได้เรียนหนังสือน้อยและหนีออกจากบ้านต้องขนขวายเองทุกอย่างและด้วยบุญอะไรคะจึงมาตั้งตัวได้มาตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วทำอย่างไรลูกยังจะมีทรัพย์มาสร้างบารมีให้ได้มากมากกว่านี้จะต้องทำบุญอย่างไรคะชีวิตของลูกจึงจะราบรื่นไม่ต้องขึ้นขึ้นลงลงอย่างที่เป็นมาคะสมัยก่อนลูกชอบดูฮวงจุ้ยและทำตามหลักฮวงจุ้ยมาโดยตลอดฮวงจุ้ยเนี่ยมีจริงไหมคะจริงๆแล้วคืออะไรอีกผลกับชีวิตเราจริงๆหรือคะคนปฏิบัติตามหรือเปล่าคะสามีของลูกทำไมชอบไปหาพระเกจิอาจารย์ดังๆก็ไปถามเขาสิลูกก็อยู่ใกล้ๆกันแม่ไม่ถามเออแล้วไปถามครูไม่ใหญ่ชอบชาววัตถุมงคลมาเก็บไว้เยอะๆเป็นเพราะกรรมอะไรคะอ้าวอ๋อเรื่องแค่ซาดีเกี่ยวเรื่องกฎแห่งกรรมโอเคเอายอมผ่านแล้ววัตถุมงคลเหล่านั้นช่วยชีวิตของลูกดีขึ้นจริงหรือเปล่าคะเธอสงสัยเหมือนกันคงจะมีทั้งตะกรุดพิษสมอนน้ำมูกน้ำมนต์อะไรก็ดีเนี่ยลูกและสามีในอดีตสร้างบุญกับหมู่คณะเป็นอย่างไรคะทำไมจึงเจอวัดครั้งแรกก็รักแล้วรักวัดตั้งแต่แรกเจอรักหลวงพ่ออุ้ยมีอารมณ์ตอบพูดบ่อยๆนะลูกชอบรักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรรักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเลยลูกและสามีจะมีโอกาสไปดูสิทธิ์บุรีหรือเปล่าคะอ๋อเข้าใจถามอย่างอ่านแล้วก็จบแล้วยังมีอีกเพราะปกติถ้าถามว่าไปดูสิทธิ์บุรีนี่ไม่แล้วก็จะต้องจบยังน้องชายมีลูกคนที่สองเลี้ยงไม่ไหวเขาเลยมาฝากเลี้ยงไว้ชั่วคราวชั่วคราวจนกว่าจะโตแล้วเขากลับไปนะลูกสงสารยังรับมาเลี้ยงไว้ตั้งชื่อว่านโมเป็นเด็กชายที่น่ารักมากลูกรู้สึกรักผูกพันกับเด็กมากในอดีตเราเคยทำกรรมอะไรร่วมกันมาคะลูกจึงต้องมาเลี้ยงเขาและรักเหมือนลูกและการเลี้ยงเด็กนี้เป็นอุปสรรคในการมาวัดสร้างบารมีหรือเปล่าคะลูกควรทำอย่างไรต่อไปคะจึงจะสร้างบารมีให้ได้มากๆก็สร้างมากๆให้ลูกน้องสะใภ้คือแม่ของนโมมีกรรมอะไรที่เกิดมาไม่รู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของตัวเองเป็นใครแล้วจะมีโอกาสเจอกันไหมคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เช้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาเคสดีก็เป็นเรื่องราวของความรู้ที่เราจะศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายวาจาใจคุณแม่ของลูกฆ่าตัวตายทั้งที่รู้ว่าเป็นบาปเพราะกรรมในอดีตแม่เคยปล่อยเงินกู้แล้วลูกหนี้ไม่อาจหาเงินมาใช้จึงบีบคั้นให้ลูกหนี้เอามาใช้จนลูกหนี้ซึมเศร้าเฉาชีวิต

เลยฆ่าตัวตายดังนั้นเมื่อกามตามมาส่งผลจึงทำให้คุณแม่เบื่อชีวิตคิดอยากตายแล้วก็ฆ่าตัวตายในที่สุดเมื่อคุณแม่ตายไปใหม่ๆเจ้าหน้าที่ก็พาไปอยู่หน้าลานโรงพิพากษาเพื่อรอคอยการพิพากษาบุญที่ลูกทำให้คือพระธรรมกายประจำตัวและจารึกชื่อท่านที่เสาแก้วปันปีก็จะช่วยปิดอบายให้ท่านไม่ต้องไปโดนลงทันซึ่งบุญทุกบุญที่ทำให้ท่านและที่ท่านทำก็จะช่วยท่านเป็นกุมพันธีฉันจะตุมมหาราชิกามีรูปร่างสง่างามอย่างที่เห็นนั่นแหละจ้ะโดยจะไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หญิงในยมโลกแล้วก็สลับกับการไปอยู่ชั้นจตุมหาราชิกาตอนพักออกจากเวรซึ่งยังไม่ได้กำหนดเวลาว่าเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปในโรงพิพากษาแต่อยู่หน้าลานของโรงพิพากษาอยู่เพราะนั้นก็มีความสง่างามอย่างนี้แหละตอนที่ยังอยู่หน้าลานพิพากษาอยู่ไม่มีข้อความใดๆฝากมาถึงเพราะยังเซ็งชีวิตอยู่โดยกรรมดังกล่าวบีบคั้นท่านตายเพราะวิบากกรรมเก่าดังกล่าวของท่านไม่ได้เกี่ยวกับที่ลูกไปเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านแต่ที่ลูกกลัวเพราะเดิมก็กลัวท่านอยู่แล้วก็มีความคิดว่าตัวเองเนี่ยไปตำหนิให้แม่เสียใจเลยกลัวท่านจะโกรธวันที่เผาคุณแม่และน้องสะใภ้เห็นเงาดำๆนั้นก็เป็นเรื่องคิดไปเองเงาดำๆก็มีเรื่อยเดิมครอบครัวพ่อร่ำรวยแต่ตอนหลังหมดตัวเพราะบุญเก่าหมดจึงไม่อาจจะรักษาสมบัติไว้ได้อีกทั้งตัวพ่อเองทำทานมาน้อยจึงไม่ได้รับสมบัติอะไรมาเลยในอดีตนั้นเวลามีคนมาชวนทำบุญก็รับปากที่จะทำแต่พอถึงเวลาจริงๆกลับไม่ทำแต่ถึงอย่างนั้นบุญที่รับปากว่าจะทำยังส่งผลให้ไปเกิดในตระกูลร่ำรวยให้ได้อเลิร์ทชั่วคราวแต่ทานที่ไม่ได้ทำเลยไม่มีสิทธิ์ได้ใช้ทรัพย์พ่อแม่รักตัวลูกแต่กรรมของลูกน่ะบีบคั้นตัวเองคือในอดีตลูกจะเป็นคนมีฐานะดีในสังคมเกษตรกรรมเป็นคนไม่ชอบเป็นลูกหลานเรียนหนังสือเพราะกลัวจะเสียเวลาทำไร่ไถนาอีกถ้าเป็นคนดุมาโกรธใครแล้วก็จะสั่งทุบตีหรือไม่ก็ตีเองบ้างดังนั้นภาพสิ่งที่ลูกได้เจอในปัจจุบันก็คือภาพในอดีตของลูกนั่นแหละจ้ะในอดีตเมื่อลูกทุบตีลูกหลานตอนโกรธแล้วทำให้ลูกหลานทนไม่ไหวต้องหนีออกจากบ้านไปวิบากกรรมนี้จึงทำให้บีบคั้นให้ลูกต้องหนีออกจากบ้านไม่อยากอยู่บ้านแต่บุญที่ทำให้ในพุทธศาสนาและหมู่คณะในครั้งที่เคยเจอกันทำให้ตั้งตัวได้ในภายหลังเมื่อบุญนั้นมาส่งผลแล้วก็ทำให้กลับมาเจอหมู่คณะได้หมู่คณะอีกได้มาสร้างบุญร่วมกันอีกจ้ะลูกทั้งสามเรามีอย่างเต็มที่ทั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ได้ตลอดชีวิตชีวิตจึงจะราบรื่นไม่ขึ้นลงฮวงจุ้ยก็คือหลักปฏิรูปประเทศคือสัปปายสีแต่แก่อาหารบุคคลธรรมอาวาสหรือสถานที่อยู่ให้เป็นที่สบายฮวงจุ้ยก็อยู่ในระดับธรรมอาวาสให้เป็นที่สบายนั่นแหละจ้าอยู่แล้วสบายกายสบายใจก็จะคิดอ่านอะไรได้ดีชีวิตก็รุ่งเรืองถ้าเป็นการค้าก็ดูทำเลทองแต่หลักสำคัญคือบุญซึ่งอยู่กลางทำเลธรรมที่ศูนย์กลางกายมาอยู่ตรงนี้แล้วใจสบายบุญไหลผ่านก็จะทำการอะไรสำเร็จฮวงจุ้ยตรงนี้สำคัญมากนะจ๊ะสามีมีความชอบส่วนตัวที่ชอบไปหาเกจิอาจารย์ไปขอมงคลวัตถุและเก็บสะสมไว้จำนวนมากก็เป็นเรื่องคนใจบุญและมีอัธยาศัยนี้ติดข้ามชาติมาจ๊ะวัตถุมงคลนั้นช่วยเราสบายใจบ้างส่วนหลักคือบุญที่เรากระทำผ่านมาและปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเรามงคลจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับการกระทำความดีของเราตามมงคล38ประการที่พระ

มาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเอาไว้เป็นหลักส่วนวัตถุมงคลนั้นเป็นแค่เครื่องเสริมลูกและสามีเคยเป็นสามีภรรยากันได้เป็นกองเสบียงหมู่คณะในอดีตถ้าจะไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษลูกต้องหมั่นตั้งสมบุญทุกบุญอย่างเต็มที่สม่ำเสมอจนตลอดชีวิตแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ก็จะไปได้จ้าปัจจุบันยังไม่มีลูกอยากจะมีลูกจึงรับลูกน้องชายมาเลี้ยงให้เป็นลูกเป็นการสงเคราะห์ญาติอีกประการหนึ่งลูกน้องชายคนนี้ก็เคยเป็นญาติกันมาในอดีตและมีความรักและก็ผูกพันกันญาติเกิดใหม่ก็ตัวเล็กเนาะเลยจำกันไม่ค่อยได้น้องสะใภ้หรือแม่ของหลานคนนี้ไม่รู้ว่าใครคือพ่อแม่ที่แท้จริงเป็นภาพในอดีตของตัวที่ยกลูกตัวเองให้กับคนอื่นแล้วก็ไม่ได้กลับมาดูแลเลยอย่าไปคิดมากเลยนะลูกนะเราจะเกิดมาอย่างไรจากไหนไม่สำคัญมาเกิดมาแล้วก็ขวนขวายในการสร้างบารมีจะดีกว่าจ้า

ที่ช่วยให้กำลังใจกับพระจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกไฟคุกคามหลวงพ่อก็มีเมตตาสงสารแต่น้องจะช่วยให้ถวายสังฆทานทุกเดือนแต่เดือนนี้เนี่ยเดือนสำคัญมาปฏิบัติพระธรรมกายหลวงพ่อก็ได้เดินทางมาแล้วมาถึงเรียบร้อยแล้ว

วัดชนะมงคล82ปีของหลวงพ่อธรรมชโยขอให้หลวงพ่อธรรมชโยจงมีอายุยืนยืนยาวนานและยาวให้ปลอดจากโรคโรคภัยมาปลอดจากภัยทั้งหลายภัยที่ในปัจจุบันภัยที่อดีตก็ล่วงมาแล้วภัยในปัจจุบันก็มองมีขอให้ยายมีขอให้หลายหายสูญไปจากหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อไม่ได้ความทุกข์ไม่ได้ความเจริญอายุรอดวัดไว้ไว้จะความทุกข์รูปการนะนะ

0: ศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาขายาและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐุมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามของไทย
1: บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วสำคัญให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้ว

จากแผนที่ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR code รอ QR code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

ก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจจะเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะย้อนไปในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฐุมมุตตระมีชายผู้หนึ่งเป็นคหบดีผู้มั่งคั่งมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางด้านโชคลาภเขาจึงตั้งความปรารถนาในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นว่าในอนาคตการขอให้เราได้เป็นผู้มีลาภสักการะเช่นนั้นบ้างด้วยความตั้งใจนั้นเขาจึงเริ่มสร้างบุญด้วยการถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ทั้งภัตตาหารน้ำดื่มเครื่องใช้และการอุปถัมภ์ในสิ่งของจำเป็นอย่างไม่ขาดตกบกพร่องในการต่อมาแม้จะเวียนว่ายตายเกิด

0: ดาลขาดแคลนให้มีทั้งอาหารและที่พักและช่วยเหลือและในยามสุดท้ายของชาตินี้ท่านมาถึงชาติสุดท้ายในสมัยของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกนี้ท่านได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญเพียรจนบรรลุพระอรหัตตผลเป็นที่รู้จักกันในนามว่าพระศรีวลีนั่นเองด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้ที่สั่งสมโดยเฉพาะทานบารมีทำให้ท่านเป็นผู้ที่ไม่อดอยากไม่ว่าจะไปอยู่ณที่ใดแม้ในถิ่นทุรกันดารก็ยังมีผู้มาถวายพระทหารและปัจจัย4อย่างไม่ขาดสายด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงได้ทรงประกาศยกย่องท่านว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านเป็นผู้มีลาภมากเรื่องราวของพระศรีวลีเถระจึงเป็นต้นแบบให้ทุกท่านดำเนินชีวิตตามพระอริยเจ้าในการก่อนคือการทำความดีอย่างต่อเนื่องด้วยใจที่บริสุทธิ์แม้ทรัพย์ที่มีอยู่ไม่มากหากมีความเพียรต่อเนื่องเมื่อถึงเวลาที่บุญได้ช่องส่งผลย่อมได้รับความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตแม้ละจากโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองท่องเที่ยวอยู่ในสุคติภูมิคือสวรรค์และมนุษย์เพื่อสั่งสมบุญบารมีให้มากยิ่งขึ้นไปด้วยปัญญาและศรัทธาที่มั่นคงก็ย่อมสามารถก้าวพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเข้าถึงบรมสุขคือพระนิพพานได้ในที่สุดคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยและบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตแตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบุตรทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกระมวลที่มุ่งมากปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโส

0: ทุเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับครับครับครับ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะ
1: สาธุค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะร่วมในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ทาง GBN by DMC ติดตามได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะทีเดียวจบเลยนะคะในเว็บไซต์มีทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้เลือกรับชมสามารถที่จะกดรับชมไอคอนต่างๆที่ปรากฏที่หน้าจอเว็บไซต์เมื่อกดไปแล้ว

0: ระบบจะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยอัตโนมัติค่ะและอย่าลืมเมื่อติดตามรับชมแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหรือส่งช่องทางในการติดตามรับชมในการสั่งสมบุญแบบนี้ไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถที่จะโทรศัพท์นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะกับการร่วมบุญนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916พร้อมทั้งร่วมบุญออนไลน์กันได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20-208-7 หรือว่าง่ายที่สุดตอนนี้จดไม่ทันอย่างไรแคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ตอนนี้ได้เลยนะคะหรือทางระบบอัตโนมัติค่ะที่เว็บไซต์ donate.dkcement.org ซึ่งจะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญเลยนะคะและเราก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีอีกด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญออนไลน์นะคะทุกท่านมีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วนะคะสามารถสั่งสมบุญได้ทาง LINE Official ค่ะแอดเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะคะ ID LINE ก็คือ @ไซดมกายาค่ะ
0: ค่ะสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนะคะในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้หมดเวลาลงแล้วพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมค่ะคุณสายใจวลีดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์และเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนจากทั่วโลกร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยโดยนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาเพื่อให้ใจของทุกท่านมีความบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตส่วนภาคบ่ายพระอนุชาอัคคจิตโตได้เมตตาแสดงธรรมะที่น่าสนใจในหัวข้ออยู่ไหนใครก็รักซึ่งเป็นการถ่ายทอดหลักการครองใจคนตามหลักสังคหวัตถุ4และการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีปิยวาจาและมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขจากนั้นท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตานำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและได้อ่านบททบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญและสร้างบารมีพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดเปรียบเสมือนการสนับสนุนทุกกิจกรรมบุญให้เกิดขึ้นได้สำเร็จซึ่งผู้ทำบุญย่อมได้อานิสงส์ให้มีความคล่องตัวในชีวิตมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายและเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญในทุกๆงานบุญที่จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายสำหรับการจัดงานบุญวันอาทิตย์ทางวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พุทธศาสนิกชนใช้เวลาว่างในวันหยุดมาฟื้นฟูจิตใจจากการทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมรักษาศีลฟังธรรมและขัดเกลาความตรณีผ่านการทำทานร่วมกันเป็นหมู่คณะนอกจากนี้ทางวัดพระธรรมกายยังได้ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลก

ได้สั่งสมบุญไปพร้อมๆกันค่ะผู้แทนจากวัดมัชชิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมงานฉลองวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณไทม์สแควร์ค่ะผู้แทนจากวัดมัชชิมารามนิวยอร์กรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดฟอกวงซานร่วมกับสมาคมชาวพุทธแห่งนิวยอร์กณไทม์สแควร์ผู้แทนจากวัดมัชชิมารามนิวยอร์กรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดฝอกวงซานร่วมกับสมาคมชาวพุทธแห่งนิวยอร์กณไทม์สแควร์โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับจากผู้จัดงานตามด้วยการสวดมนต์โดยตัวแทนคณะสงฆ์หลากนิกายเพื่ออำนวยพรให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจากนั้นผู้เข้าร่วมงานได้รับเชิญให้ร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปตามประเพณีส่วนภาคบ่ายมีการกล่าวเปิดงานจากประธานสมาคมพุทธแสงสว่างนานาชาตินิวยอร์กตามด้วยการสวดบทสรรเสริญพระรัตนตรัยการอธิษฐานเพื่อสันติภาพโลกและพิธีอุทิศส่วนกุศลซึ่งภายในงานยังมีแขกผู้มีเกียรติจากสมาคมชาวพุทธแห่งนิวยอร์กขึ้นกล่าวสุนทรพจน์และปิดท้ายด้วยคำกล่าวขอบคุณจากผู้อำนวยการวัดฝอกวงซานนิวยอร์กซึ่งผู้เข้าร่วมงานต่างรู้สึกปลาบปลื้มและเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในงานอันทรงคุณค่านี้พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณต่อผู้จัดงานและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่ได้นำการเฉลิมฉลองอันสำคัญนี้มาสู่ใจกลางไทม์สแควร์ซึ่งงานในครั้งนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องสันติภาพและความสามัคคีค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมปฏิบัติธรรมและสร้างมหาทานบารมีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสามัคคีของเหล่ากัลยาณมิตรค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยความสงบโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายผ้าไตรจีวรโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายหลังจากที่สาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วได้รับความเมตตาจากพระวันเฉลิมสมะวังโสได้แสดงธรรมอันทรงคุณค่าเพื่อให้แง่คิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประคองใจให้มีความสุขในทุกสถานการณ์ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในการสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องในช่วงท้ายของกิจกรรมคณะสงฆ์ได้เมตตาแจ้งข่าวบุญใหญ่ที่กำลังจะมาถึงในวันวิสาขบูชาซึ่งทางวัดพระธรรมกายมิเนโซตาจะจัดพิธีจุดประทีปและเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาอย่างยิ่งใหญ่จึงขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forvitalworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้า

ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0860776000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อายุเราจำกัดผ่านไปแต่ละนาทีคือแต่ละก้าวซึ่งย่างเข้าสู่เมนเผาศพของเราเองเพราะฉะนั้นอะไรไม่ควรจะเสียเวลาอย่าไปเสียเวลากับมันนั่นแหละความฉลาดของเรา
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนกับพื้นที่เล็กๆค่ะที่จะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาหยุดคิดทบทวนใจเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะค่ะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะคุณผู้ชมเคยรู้สึกไหมคะว่าเมื่อเราพยายามอย่างเต็มที่แต่ความสำเร็จเนี่ยก็ยังดูไกลออกไปค่ะยิ่งเก่งยิ่งพยายามกับยิ่งรู้สึกเหนื่อยและก็สับสนค่ะแล้วความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่ไหนกันแน่วันนี้ค่ะรายการกล้าดีวาไรตี้จะชวนคุณผู้ชมนะคะไปค้นหาคำตอบกับเคล็ดลับสร้างความสำเร็จในชีวิตที่จะมาเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตไปอย่างเส้นเชิงกับหลักคิดที่เรียบง่ายค่ะของหลวงพ่อทัตตชีโวที่

านน่ะจะมาชี้แนะแนวทางในการสร้างความสำเร็จในชีวิตขอเชิญทุกท่านนะคะไปรับชมธรรมะดีๆค่ะที่จะทำให้คุณผู้ชมมองเห็นความสำเร็จได้ชัดขึ้นและเดินไปถึงได้จริงพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ

ต้องถามตัวเองก่อนอันนี้ต้องคุณพ่อคุณแม่ช่วยฝึกให้ตั้งแต่เล็กด้วยสิ่งที่มนุษย์ลืมมองไปคืออะไรรู้ไหมเราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้อะไรเลยและเพราะว่าไม่รู้ตรงนี้นั่นแหละพระเจ้าจักรพรรดิในอดีตเลยนะถึงกับสอนลูกชายเลยมันไปเจอพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านเงียบๆฝึกตัวอยู่ในป่านั่นแหละมันหาเวลาไปถามท่านศึกษาธรรมะกับท่านเถอะท่านฝึกตัวมาขนาดนี้เนี่ยอะไรคือความฉลาดของคนอะไรคือความดีอะไรที่เรากำลังทำอยู่นี้มันเป็นความไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอะไรไม่ควรจะเสียเวลาอย่าไปเสียเวลากับมันนั่นแหละความฉลาดของเราขั้นต้นพูดอีกทีรู้จักตัวเองให้มากที่สุดดีเท่านั้นแล้วเราจะพบว่าดีที่สุดของเราเหรอแก้ไขนิสัยเรานั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นหาครูดีให้พบแล้วก็แก้ไขตัวของเราน่ะตามที่ครูดีท่านสอนให้นั่นแหละหน้าที่จริงๆของเราต้องได้คนที่จะช่วยให้เราทำใจให้ใสได้เมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละรอดตัวในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเรารู้ว่าพระสารีบุตรเจ้าปัญญาที่สุดในบรรดาพระอรหันต์แต่ถ้าไม่ได้พบพระอัสสชิความเก่งของท่านใช้ไม่ออกครับแต่พอไปเจอพระอัสสชิเข้าท่านมองออกว่าองค์นี้เก่งท่ายืนท่าเดินท่าบิณฑบาตเนี่ยใช่เป็นครูเราได้ไปช่วยอุปถากเสร็จเลยเอ้าถามเลยว่าท่านที่ท่านทำตัวอย่างเงี้ยทำเพื่ออะไรทำเพื่อทำตามคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านหรือทำเพื่อตัวเองครูบาอาจารย์ของเราสอนมาเราก็ระมัดระวังตัวอย่างนั้นเราก็ฝึกตัวใหม่ๆจะอธิบายอะไรให้ได้อย่างที่อาจารย์เราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ยังทำไม่ได้อย่างนั้นหรอกพระสารีบุตรกับตอบว่าไงเอาย่อๆก็ได้ถ้าย่อๆแล้วขอทุกอย่างเวลามันเกิดจากเหตุไหนแล้วขอให้รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรฮะเดี๋ยวมันก็แก้ได้เพียงแค่นี้เท่านั้นใช่เลยอะไรที่มันจะเกิดมันเกิดจากข้างในพระสารีบุตรเป็นพระโสดาบันแค่ประโยคนี้เท่านั้นทำใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นมันต้องหาครูดีที่ชัดๆให้เจอสิ่งเหล่านี้นี่เองลูกเอ้ยคือสิ่งที่เราควรต้องรู้หาครูดีให้เจอแล้วก็ตั้งใจฝึกตามครูไอ้นั่นแหละหน้าที่ของเราที่เกิดมาชาตินี้เป็นอย่างนี้แหละลูกเอ้ย

ความสำเร็จในชีวิตเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองเพราะมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้จึงต้องหมั่นเรียนรู้และแสวงหาความจริงจากผู้รู้โดยเฉพาะการมีครูที่ดีคอยชี้แนะทางที่ถูกต้องสิ่งสำคัญยิ่งกว่าความเก่งคือการปรับปรุงนิสัยของตัวเองให้ดีขึ้นเพราะต่อให้เก่งเพียงใดหากนิสัยไม่ดีความสามารถนั้นก็ไม่อาจนำไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงได้อีกทั้งควรใช้เวลาอย่างมีคุณค่าไม่เสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นเช่นการทะเลาะหรือยึดติดกับสิ่งภายนอกแต่ให้หัน

กลับมาพัฒนาจิตใจให้ผ่องใสหัวใจของธรรมะคือการเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุเมื่อรู้เหตุก็สามารถแก้ไขและพัฒนาได้ดังนั้นหากได้พบครูที่ดีให้ตั้งใจเรียนรู้และปฏิบัติตามอย่างจริงจังนี่คือเส้นทางสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนในชีวิตสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องเคล็ดไม่ลับสร้างความสำเร็จในชีวิตนะคะที่หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดว่าความสำเร็จที่แท้จริงนะคะเริ่มต้นจากตัวเองค่ะแก้ไขนิสัยตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่ามุ่งแต่ความเก่งค่ะควรหาครูที่ดีคอยชี้แนะใช้เวลาไปกับการพัฒนาตนเองไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะเมื่อเราเข้าใจว่าทุกอย่างมีเหตุก็สามารถแก้ไขและพัฒนาให้ถูกทางได้นี่แหละค่ะเคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตสำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะได้รับฟังเรื่องราวจากลูกศิษย์ค่ะผู้ที่ได้น้อมนำคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วก็นำมาปฏิบัติจริงวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากลูกศิษย์ท่านนึงนะคะที่ได้เดินตามรอยธรรมแล้วก็ใช้ธรรมะนี่ค่ะจากแรงศรัทธาในคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวในเรื่องของมงคลชีวิตเป็นจุดเปลี่ยนในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นค่ะจากลูกศิษย์ผู้ที่ศรัทธาสู่การลงมือปฏิบัติจริงค่ะการยกย่องคำสอนครูและการสืบทอดคำสอนของครูบาอาจารย์ค่ะจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้อย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ที่บ้านเนี่ยพี่เขยแล้วก็พี่สาวเนี่ยทำงานอยู่กองอุทยานแห่งชาตินะครับกรมป่าไม้ในอดีตนะครับเราก็พอจะทราบกันว่าสมัยก่อนเนี่ยมีการพาพนักงานที่อยู่ทางอุทยานต่างๆที่เรียกว่าพิทักษ์ป่าเนี่ยมาอบรมที่วัดเราการจบการอบรมเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยจะเป็นคนมอบประกาศนียบัตรให้เองเลยนะบนศาลาจาตุมเพราะนั้นพี่เขยเนี่ยเป็นฝ่ายจัดการอบรมเนี่ยก็จะถ่ายรูปของแต่ละคนเหมือนกับรับประกาศนียบัตรนะเนาะเพราะนั้นรูปที่บ้านเนี่ยก็จะมีรูปหลวงพ่อเนี่ยมอบประกาศนียบัตรเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีรูปบางรูปก็เป็นรูปหลวงพ่อทัตตะพาข้าราชการกรมป่าไม้เนี่ยชมวัดอ่ะก็มีความคิดว่าเออสักวันหนึ่งเนี่ยคงอยากมาวัดพระธรรมกายบ้างพอประจวบเหมาะพอไปอยู่รามชมรมพุทธรามไปอยู่ชมรมพุทธรามก็มีการจัดรถมาที่วัดพอดีก็เลยได้มาวัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่16มกราคม2526นะครับมาครั้งแรกก็ประทับใจมากแล้วก็อย่างที่เรารู้กันก็คือใครมาที่วัดก็จะประทับใจเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเราได้กลิ่นอะไรบางอย่างที่มันหอมๆอ่ะมันกลิ่นของวัดมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะว่ามันที่มันไม่เคยได้สัมผัสแบบนี้มาก่อนก็ทำให้เราประทับใจวัดแล้วก็เห็นอัธยาศัยของคนที่มาวัดญาติโยมที่มาวัดหรือแม้แต่พี่ๆอุบาสกซึ่งสมัยนั้นก็มีไม่ประมาณหลักสิบอ่ะก็มาต้อนรับอะไรก็ดูรู้สึกอบอุ่นเหมือนมากลับบ้านแล้วก็สิ่งที่ทำให้มาวัดได้เป็นประจำต่อเนื่องไปก็คือการฟังเทศของหลวงพ่อทัตตะสมัยก่อนเนี่ยช่วงเช้าหลวงพ่อธรรมะเนี่ยท่านก็นำนั่งสมาธิในช่วงบ่ายหลวงพ่อทัตตะก็จะเทศเรื่องมงคลชีวิตอาทิตย์ละมงคลในวันที่มาเนี่ยมาครั้งแรกก็เป็นเรื่องมงคลที่15เรื่องการทำทานก็รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าหลวงพ่อท่านเทศแบบเหมือนกับครูสอนหนังสือนะแบบทำให้เราสามารถแบบเลคเชอร์ได้จดตามได้แล้วที่สำคัญเนี่ยพอจบเนี่ยหลวงพ่อก็จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถามก็สามารถเอากระดาษเขียนส่งคำถามขึ้นไปได้ซึ่งประทับใจมากเพราะบางทีความไม่รู้ของเราเขียนไปก็โอ้หน้าแตกก็มีอะไรก็เลยก็ได้ความรู้อะไรต่างๆประทับใจมากก็กลับบ้านไปเนี่ยแม่ทำกับข้าวยืนทำกับข้าวในครัวเราก็เอาสมุดที่เราบันทึกได้เนี่ยก็ไปยืนอ่านให้แม่ฟังทุกอาทิตย์ก็เลยทำให้แบบติดวัดติดหลวงพ่อทัตตามากว่าใจจดใจจ่อว่าจะต้องมาวัดมาฟังเทศหลวงพ่อให้ได้แล้วก็แปลกว่าไอ้มงคลชีวิตนี่แหละเพราะว่าตอนไปอยู่ต่างประเทศเราอยู่ศูนย์เล็กๆเนี่ย

บางทีปัจจัยอะไรรายได้อะไรก็ไม่ค่อยมีเนี่ยเทปมงคลชีวิตหลวงพ่อเนี่ยแหละเราก็ก๊อปปี้แล้วก็วางไว้บนเชลฟ์เขาก็มีคนแบบคนชาวไทยชาวลาวอะไรเนี่ยชอบมาร่วมบุญไปฟังเขาจะติดเทปหลวงพ่อเหมือนกับเราติดเลยนะฮะช่วยชีวิตลูกๆไว้ได้เยอะเลยเซฟมงคลชีวิตอันนี้ก็คือความประทับใจตอนที่มาวัดนะฮะถ้าทำให้เรามาวัดได้สม่ำเสมอพอปีถัดไปปี27ก็เลยได้บวชทำทายาทรุ่นดุร้อนรุ่น12นะครับแล้วก็บวชพระด้วยรุ่นนั้นก็มีบวชพระด้วยเป็นพระรุ่น6ก็บวชอยู่ก็ประทับใจแล้วก็พอจบการอบรมแล้วนี่ก็คุยกันว่าเราอยากอยู่ในสภาพแบบนี้ถือศีล8กันจะทำอย่างไรอะไรเงี้ยก็ทราบข่าวว่าเขาก็มีรุ่นพี่เคยทำอย่างนี้นะที่เขาตั้งคล้ายๆบ้านเตรียมวาสุกอยู่ที่สะพานใหม่เรียกบ้านเอื้อเฟื้อจ้ะเราก็จ้าต้องมีจ้าด้วยเพราะว่าชื่อเนี้ยหลวงพ่อธรรมะเป็นคนตั้งทั้งหมดนะแล้วก็เราก็เลยว่าไปเช่าบ้านอยู่ตรงทุ่ง2ห้องตรงเกษตรเช่าบ้านแล้วก็อยู่กัน 6-7 คนก็ตั้งบ้านตั้งแต่ปี27จวดการลงก็ไปตั้งหลวงพ่อก็เมตตาตั้งชื่อว่าบ้านเกื้อหนุนจ้ะปี27พอปลายปีก็มีสำนักงานแกนวิทย์เกิดขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการประสานงานระหว่างเจ้าภาพกับเจ้าที่วัดมาก่อนมันไม่เราไม่มีสำนักงานในกรุงเทพส่วนใหญ่ก็ต้องมาเจอกันวันอาทิตย์เพราะก็ดำหลีว่าน่าจะมีสำนักงานก็เลยไปเช่าอาคารโคยุฮะที่ดินแดงสร้างเป็นสำนักงานแกนวิทย์แห่งแรกปลายปี27แล้วก็ทำอยู่ได้ปีนึงก็ย้ายมาที่เกษตรที่สมก.ก็ติดตามมาเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกิจกรรมพิเศษขององค์ประธานอยู่อีก4ปีในช่วงปี31ถึง34นะครับแล้วก็พอ35ก็ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพหลวงพ่อระยะยาวแล้วก็หลวงพ่อก็ดำหลีให้ว่ามีน่าจะมีการปฏิบัติธรรมของเจ้าภาพในสถานที่ของเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องที่พักเรื่องอาหารก็เลยไปจัดกันที่สวนวัวที่เชียงใหม่อีก4ปีก็เป็นพี่เลี้ยงก็หลังก็ได้ไปอยู่ต่างประเทศอีกปี40ก็ได้ไปบุกเบิกที่ยุโรปเป็นที่แรกคือที่เบลเยียมแล้วก็ไปที่ฝรั่งเศสแล้วก็ไปที่อเมริกาแล้วก็กลับมาเมืองไทยปี42ก็ยาวมาอยู่ในฝ่ายของกัลยาณมิตรสากลก็คือฝ่ายระดมทุนนั่นเองนะจนถึงปัจจุบันนะครับ

ในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณวันชัยภัทรโกมลรองผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลค่ะที่ท่านได้มาเล่าประสบการณ์และคำสอนที่ได้จากครูบาอาจารย์ค่ะคุณวิชัยเล่าว่าได้รู้จักวัดพระธรรมกายนะคะตั้งแต่สมัยเรียนเลยค่ะได้เห็นบรรยากาศอันอบอุ่นแล้วก็สะอาดเป็นระเบียบมาวัดทุกครั้งก็เหมือนได้กลับบ้านค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือการได้ฟังเทศจากหลวงพ่อทัตตชีโวในเรื่องของมงคลชีวิต38ประการนะคะที่ทั้งเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่ะจึงทำให้พี่วันชัยนะคะจากแรงศรัทธานี้อุทิศตนเข้ามาช่วยงานพระพุทธศาสนาเผยแผ่ทั้งภายในและต่างประเทศจนสามารถสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรและก็ขยายธรรมะสู่ผู้คนมากมายได้อย่างต่อเนื่องค่ะเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจจากคำสอนของครูบาอาจารย์ที่พี่วันชัยมาเล่าให้ฟังยังไม่หมดเท่านี้นะคะครั้งหน้าเข้มข้นกว่านี้อีกมากมายเลยค่ะห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ผู้ชมคะผู้คนทั่วไปมักมีคำถามว่าจะปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรจำเป็นแค่ไหนและเมื่อปฏิบัติแล้วจะเกิดผลดีอย่างไรหลายคนเคยได้ยินเขาเล่าลือสืบต่อกันมาว่าถ้าปฏิบัติผิดหลักแล้วก็จิตจะหลุดโลกไปเลยจนทำให้หลายคนไม่กล้าที่จะลงมือปฏิบัติธรรมวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเหล่านี้นี่เองที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนเรานั้นพลาดโอกาสที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงไปได้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาได้ปรารภถึงจุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรมไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: เราปฏิบัติธรรมเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งชีวิตไม่ใช่เพื่อความอยากเด่นอยากดังหรือต้องการให้ใครมายกย่องสรรเสริญหรือปรารถนาลาภสักการะแต่เรามุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อทำความบริสุทธิ์ให้ยิ่งขึ้นไปจิตยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งมีความสุขมากมีปัญญาบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงซึ่งจะทำให้เราดำเนินชีวิตได้ถูกต้องสมบูรณ์มีความสุขตลอดเส้นทางในระหว่างที่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตก็ยังมีความสุขแม้จะอยู่บนเตียงผู้ป่วยก็ป่วยแต่เพียงร่างกายเท่านั้นแต่จิตใจองอาจสูงส่งมีความสุขอยู่ในบุญกุศลอยู่ในธรรมอยู่ในพระรัตนตรัยภายในที่สุขใสสว่างเมื่อละโลกไปแล้วก็มีความสุขในสัมปรายภพ

ู้ชมคะเมื่อเราทราบจุดประสงค์และผลดีของการปฏิบัติธรรมแล้วพึงปรารภความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปอย่างถูกหลักวิชากล่าวคือเราต้องสมัครใจที่จะเข้าถึงธรรมครั้นเมื่อลงมือปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ต้องมีสติมีความสบายกายสบายใจและก็ต้องหมั่นสังเกตนะคะว่าในแต่ละรอบนั้นเราวางใจอย่างไรและก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ได้อย่างสม่ำเสมอหากเราทำได้เช่นนี้ก็เชื่อมั่นว่าผู้มีบุญทุกท่านย่อมสามารถเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างแน่นอนและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ให้อวาทไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้าย

พอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปลือๆตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเมื่อเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราคนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะ

ใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้เนี่ยใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนเดี๋ยวผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็เดี๋ยววิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็เวลาว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกสูญเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลี้ยงไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเจตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลม

รอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสใสใสเหมือนกระจกใสใสบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสใสบ้างแล้วก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เนี่ยเข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจึงจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมารเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้และการระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานการพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบท

มาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสมมอสมุทรเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาเนี่ยพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมาลตอนท่านองคุลิมาลยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมาลบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมาลเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันในการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะท่านโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้ลูกทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งนมนมที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆแล้วลูกนะ

นุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุข

ไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอารมณ์ประพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุด

ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็อย่าได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสนีปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีระพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยธุดงคสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้จัดพิธีบุพเพตพลีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะภายในงานมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณศาลาปฏิบัติธรรมธุดงคสถานอุดรธานีโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก่อนที่จะได้ประกอบการกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายกัปปิยพันธ์พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมและพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายผ้าไตรและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทธรรมถึงอนิสงส์ของการประกอบพิธีบุพเพตพลีในวันพระซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับจะได้รับผลบุญได้ง่ายที่สุดและการทำบุญบุพเพตพลีจึงเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ที่ช่วยให้หมู่ญาติพ้นจากทุกข์และมีความสุขในสัมปรายภพสำหรับพิธีบุพเพตพลีถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทางธุดงคสถานอุดรธานีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในวันพระเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการทำบุญในวันพระและการระลึกถึงผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและยังเป็นการรวมพลังของคณะกัลยาณมิตรในการสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะวัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียน Duke of Kent ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศาสนสถานและศึกษาเรียนรู้หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาค่ะนักเรียนชั้นปีที่6จากโรงเรียน Duke of Kent

จำนวน15คนพร้อมด้วยคุณครู2ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาณวัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่คณะครูและนักเรียนได้เดินทางมาถึงวัดพระธรรมกายลอนดอนโดยพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่สำคัญภายในวัดให้นักเรียนได้ชมนิทรรศการผ่านอาร์ติแฟกต์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุพร้อมทั้งทำความเข้าใจหลักธรรมเบื้องต้นเช่นการรักษาศีล5และฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้นเพื่อสร้างความสงบภายในนอกจากนี้ยังให้นักเรียนได้เรียนรู้การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยตามแบบชาวไทยทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรแด่คณะสงฆ์โดยนักเรียนหลายคนได้เตรียมอาหารแห้งมาร่วมทำบุญด้วยตนเองซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความประทับใจเยาวชนทุกคนไม่เพียงได้รับความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังได้สัมผัสคุณค่าของความสงบความเมตตาและการใช้ชีวิตอย่างมีสติซึ่งสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีในอนาคตด้านคุณครูได้กล่าวแสดงความขอบคุณทางวัดพระธรรมกายลอนดอนที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมระบุว่าการมาเยือนครั้งนี้ช่วยให้นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจและความสงบจากการฝึกสมาธิซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเยาวชนในปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forvitalworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทอง

และทบทวนได้ใน zoom02.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เราเกิดมาแล้วเราเป็นมนุษย์เหมือนดีที่สุดแล้วไม่ได้จะดีเท่ามนุษย์นะคะ
1: เดี๋ยวก็วันเดียวก็คืนเดียวก็ปีเดียวชีวิตเราก็ไม่รอแล้วนะเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำทานเราตายแล้วเราละโลกไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้จะเอาไปได้แต่มีบุญก็บาป
2: ห้องนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายในช่วงที่คุณยายเริ่มต้นเรียนรู้สมาธิและศึกษาวิชาธรรมกายจนพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านกล่าวชื่นชมท่ามกลางศิษย์ทั้งหลายว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมศึกษาอัตชีวประวัติคุณยายอาจารย์ผ่านภาพวาดสีน้ำมันอะคริลิกณห้องนิทรรศการคุณยายอาจารย์ชั้น4อาคาร100 ปีวัดพระธรรมกาย

0: แกน QR Code เพื่อฟังเสียงหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละจุดไฮไลท์ได้มีทั้งหมด3ภาษาให้เลือกคือภาษาไทยอังกฤษจีนหรือจะชมผ่านเว็บไซต์kunyayjan.net
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตะมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: าดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

าเกตชาดกชาดกว่าด้วยวางใจคนที่ชอบใจครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชนวันเมืองสาเกตเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธองค์พร้อมหมู่ภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองจู่ๆพราหมณ์ผู้นั้นก็เข้ามาหมอบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่น

0: ถูกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบิดามารดาในยามแก่ชรามิใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปเถอะพ่อจะพาไปพบแม่ของเจ้า
1: เรื่องราวที่เกิดขึ้นสร้างความแปลกใจให้กับผู้พบเห็นยิ่งนักแม้แต่ในกลุ่มพระภิกษุสงฆ์เองก็ยังไม่เข้าใจในเหตุการณ์นั้น
2: อะไรกันหรือท่านเหตุใดพราหมณ์ผู้นี้จึงเรียกพระตถาคตว่าลูกกันล่ะ
3: นั่นน่ะสิเราเองก็ไม่เข้าใจดูสิพราหมณ์ผู้นี้ปฏิบัติดังกับเคยสนิทกับองค์พระศาสดามาก่อนอย่างนั้นแหละ
4: พราหมณ์ผู้นี้เป็นใครกันนะยายถึงมาคร่ำครวญต่อหน้าองค์พระศาสดาอย่างนี
5: ้เอหรือว่าแกประสาทไม่ดีกันนะบ้าหรือเปล่า
4: ไม่หรอกนะดูท่าทางเป็นคนสมบูรณ์อยู่นะแปลกจัง
1: พราหมณ์ผู้นั้นหลังจากคร่ำครวญกับองค์พระตถาคตแล้วก็นิมนต์พระองค์ให้ไปที่เรือนของตน
0: เชิญทางนี้เถิดเราจะพาไปพบกับแม่เจ้าแม่เจ้าคงจะยินดีไม่น้อยเลยทีเดียว
1: เมื่อมาถึงเรือนของพราหมณ์ผู้นั้นพระพุทธองค์ประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมภิกษุสงฆ์นางพราหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำไห้คร่ำครวญเช่นกันกับพราหม
6: ณ์พ่อคุณทูลหัวพ่อไปไหนเสียนานถึงป่านนี้ธรรมดาบุตรต้องบำรุงมารดาบิดายามแก่มิใช่หรือ
1: นางพราหมณีเมื่อร้องไห้คร่ำครวญแล้วก็เรียกบุตรของตนให้มากราบองค์พระศาสดา
6: เถิดลูกเอ๋ยมาไหว้พี่ชายของเจ้าซะ
7: พี่พระพุทธเจ้าอ่ะจะทรงเป็นพี่ของพวกเราได้อย่างไรกันน้องไม่เข้าใจ
8: นั่นน่ะสิแม่กับพ่อของเราเป็นอะไรไปนะเหตุใดท่านจึงคิดว่าองค์พระศาสดาเป็นลูกของท่านอีกคน
1: ครอบครัวของพราหมณ์ได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์ได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นที่โจษจันกันไปแพร่หลายแต่ละคนที่ได้สดับรับฟังต่างเกิดความสงสัยงุนงง
9: ฉันละงงทำไมพราหมณ์ผู้นั้นจึงร้องห่มร้องไห้กอดที่ข้อเท้าพระองค์แล้วก็บอกว่าองค์พระศาสดาเป็นลูกของเขาน
3: ั่นน่ะสิงงเป็นไก่ตาแตกแม้แต่องค์พระศาสดาเองวันนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรยังตามพราหมณ์ไปที่เรือนอีกนะ
10: นั่นสิยิ่งคิดก็ยิ่งงงปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยพราหมณ์ก็รู้อยู่ว่าพระบิดาของพระตถาคตคือพระเจ้าสุทโธทนะพระมารดาคือพระนางมหามายาทั้งที่รู้อยู่ก็ยังบอกพระตถาคตกับนางพราหมณีว่าบุตรของเราถึงพระศาสดาก็ทรงรับข้อนี้เป็นเพราะเหตุไรหน
1: อแม้แต่เหล่าพระภิกษุเองก็ตั้งความสงสัยและนำมาถกกันในธรรมสภาครั้งหนึ่ง
11: ทำไมพราหมณ์ทั้งสองจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคต
2: เรื่องนี้คงไม่มีใครที่จะสามารถตอบได้คงมีแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเหตุการณ์ครั้งนี้ได้
1: เมื่อองค์พระศาสดาทรงทราบเรื่องที่เหล่าภิกษุสงฆ์สนทนาธรรมกันจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพราหมณ์นี้ในอดีตการได้เป็นบิดาของเราตลอด500ชาติเป็นอาของเรา500ชาติเป็นปู่ของเรา500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแม้นางพราหมณีนี้เล่าก็ได้เป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายเลยดุจกันเราเจริญแล้วในมือของพราหมณ์ 1,500 ชาติจำเริญแล้วในมือของนางพราหมณี1,500 ชาติอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าอดีตนิทาน 3,000 ชาติ

0: อดีตชาติพราหมณ์ผู้นี้เมื่อภรรยาได้คลอดบุตรชายให้แก่เขาเขาก็รักและดูแลบุตรคนนี้อย่างดีเสมอมา
1: ลูกของพ่อน่ารักจริงๆพ่อรักลูกมากนะ
0: จนหมดบุญของชาตินั้นเมื่อถึงแก่ยถากรรมแล้วพราหมณ์ผู้นี้ก็เกิดใหม่เป็นพ่อขององค์พระศาสดาอีก
2: ลูกเอ๋ยศึกษาทำรับตำราให้ดีเถิดพ่อจะจ้างอาจารย์สำนักอื่นมาศิลปศาสตร์วิชาให้เช่าอีกเช่าจะได้มีความรู้วิชาติดตัว
0: พราหมณ์ผู้นี้ได้เคยเป็นบิดาของพระศาสดามาแล้ว500ชาติแต่ละภพแต่ละชาตินั้นเขาทั้งรักและใกล้ชิดสนิทสนมกับลูกของเขาเป็นอย่างมากแม้ชาติอื่นที่เขาเป็นอาก็ยังอุ้มชูเลี้ยงดูหลานซึ่งเป็นอดีตชาติของพระศาสดาอย่างดี
3: มาๆเจ้าหลานละอาจะวิ่งเล่นกับเจ้าเองพ่อเจ้าคงไม่มีเวลามาเล่นกับเจ้าหรอกอาจะเป็นเพื่อนเล่นให้เจ้าเอง
0: แม้ในอดีตชาติที่เป็นอาหลานทั้งสองก็ยังสนิทสนมผูกมิตรกันแนบแน่นกันถึง500ชาติและเมื่ออยู่ในอดีตชาติที่เป็นปู่หลานทั้ง500ชาติทั้งพราหมณ์และองค์พระศาสดาก็มีความสนิทสนมรักและเกื้อกูลกันอย่างดีเมื่ออดีตชาติของการเป็นพ่อ500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่อีก500ชาติจึงทำให้ชาตินี้แม้จะเคยพบเจอกับองค์พระศาสดาในครั้งแรกก็ทำให้รู้สึกคุ้นเคยเหมือนยังเป็นพ่อลูกกันอยู่เหมือนอดีตชาติที่ผ่านๆมาเหมือนกับพราหมณีครั้งนี้ที่เคยเป็นมารดาขององค์พระศาสดามา500ชาติเมื่อให้กำเนิดลูกแต่ละครั้งก็ต้องพบเจอกับความเจ็บปวดทรมานปานขาดใจแต่ก็เป็นความรู้สึกที่เป็นสุขที่สุดเหมือนกัน
4: โอ้ยเจ็บเจ็บเหลือเกินลูกรักของแม่ออกมาลืมตาดูโลกเถิด
0: หลังจากผ่านความเจ็บปวดมาอย่างทรมานแต่เมื่อได้ยินเสียงลูกร้องในวินาทีแรกที่คลอดออกมานั้นผู้เป็นแม่ก็แทบจะลืมความเจ็บปวดนั้นเสียหมดสิ้น
4: ลูกรักของแม่ดูสิหน้าตาน่ารักเชียวขอให้เจ้าแข็งแรงโตไวๆนะจ๊ะลูกรัก
0: เมื่อให้กำเนิดแล้วหน้าที่ของผู้เป็นแม่ก็ยังไม่จบสิ้นแม่ยังเฝ้าเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่แม้คราวที่ลูกไม่สบายแม่นั้นก็แทบไม่ได้กินไม่ได้นอนเฝ้าไข้ลูกด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ
4: ่เช็ดตัวหน่อยนะลูกไข้จะได้ลดเดี๋ยวแม่ต้มข้าวมาให้นะเดี๋ยวกินข้าวแล้วจะได้กินยา
0: หัวอกของผู้เป็นแม่แม้ลูกจะโตเป็นผู้ใหญ่เพียงใดก็ยังถือว่าเป็นเด็กในสายตาแม่เสมอแม่จะเฝ้าห่วงดูแลทุกสุขของลูกเสมอจนสิ้นลมหายใจวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้500ชาติและเมื่อได้เป็นน้าหลานกันแต่ละชาตินั้นพราหมณีผู้เป็นน้าก็รักและห่วงใยหลานไม่แพ้ผู้ที่เป็นแม่เช่นกันแม้แต่คราวใดที่จะเกิดเพศภัยแก่หลานชายน้าสาวก็ให้การปกป้องดูแลอยู่ไม่ขาด
5: อย่าไปใกล้มันหมาตัวเนี้ยมันดุนะไปไอ้หมาบ้าอย่ามายุ่งกับหลานฉันนะไม่งั้นเนี่ยแกเจอไหมนี่ฟาดแน่ๆเลย
0: เหตุการณ์หมุนเวียนวนกันไปพราหมณีได้เป็นน้าองค์พระศาสดาถึง500ชาติความสนิทสนมคุ้นเคยจึงฝังแน่นในจิตใจเมื่อหมดชาติของการเป็นน้าพราหมณีก็ได้เป็นย่าขององค์พระศาสดาอีกถึง500ชาติ
6: รอก่อนนะหลานเอ้ยเดี๋ยวยายจะไปทำขนมอร่อยๆให้เจ้ากิน
0: ความรักของผู้เป็นย่าที่มีให้หลานวนเวียนกันถึง500ชาตินั้นมันลึกซึ้งมากมายนักนางพราหมณ์

ได้เป็นแม่องค์พระศาสดา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่าอีก500ชาติความรักอันลึกซึ้งนี้จึงแนบแน่นในจิตใจของนางจนไม่อาจลืมเลือนได้ด้วยความสัมพันธ์อันลึกซึ้งถึง 1,500 ชาตินี้จึงทำให้พราหมณ์กับพราหมณียังรู้สึกคุ้นเคยกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าความรักความสัมพันธ์ที่เคยมอบให้ยังคงตราตรึงในใจของเขาทั้งสองคนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสเล่าอดีตชาติแล้วทรงตรัสว่าใจจดจ่ออยู่ในผู้ใดแม้จิตเลื่อมใสในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมแม้ในผู้นั้นทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนพราหมณ์และพราหมณีในครั้งนั้นได้มาเป็นพราหมณ์และนางพราหมณีคู่นี้ส่วนฝ่ายบุตรและผู้เป็นหลานได้เสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้บริสุทธิ์หมดจดห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายผู้มีมหากรุณาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นพระบรมศาสดาของพวกเราทุกคนสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนนะวันนี้ในห้องถ่ายทอดก็มีหลวงพี่พระนาวกะมาฟังพอสมควรเนาะเลยทักทายเพื่อนสาธมิกนิดหนึ่งนะส่วนนักเรียนอนุบาลนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะญาติโยมเราก็ฟังธรรมกันในช่วงค่ำของทุกวันนะเติมบุญนะวันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องทำให้เบาบางลงตอนที่สองนะไม่รู้ว่ายังจำตอนแรกได้หรือเปล่านะมาครั้งหนึ่งก็เดือนละครั้งอ่ะนะแล้วครั้งที่แล้วก็คุยไม่จบนะคุยไม่จบก็อ้าวเดี๋ยวเรื่องสังโยชน์สิบนี่มันไม่จบนะก็เลยตอนที่สองนะตกลงว่าไอ้สิ่งที่ต้องทำให้เบาบางลงเนี่ยคืออะไรนะในความหมายก็คือสังโยชน์สิบประการ

สังโยชน์10ประการเนี่ยต้องทำให้เบาบางลงแต่ว่าครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วคุยได้3ข้อมี10ข้อคุยได้3ข้อนะเดี๋ยวทวนให้ฟังสักนิดนึงนะจะช่วง3ข้อแรกจะไปเร็วๆนะเพราะว่าคุยไปแล้วนะเพราะว่าถ้าคุยไปช้าแบบเดิมเดี๋ยวก็ได้เท่าเดิมนะเดี๋ยวมันไปถึง10ข้อนะเอาล่ะแต่ว่า3ข้อแรกนี่สำคัญนะเพราะว่าถ้าไม่ผ่าน3ข้อแรกมันข้ออื่นไม่ผ่านนะสังโยชน์10นะหรือว่าสิ่งที่ต้องทำให้เบาบางลงเนี่ยที่ในความหมายว่าเป็นสังโยชน์10ประการเนี่ยมีอะไรบ้างนะถ้าดูในวงกลมเนี่ยนะในจอจะตัวเล็กนะเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังนะตัวที่1เนี่ยคือสักกายทิฏฐินะว่าบาลีไปก่อนนะความหมายคืออะไรเดี๋ยวอธิบาย2ก็คือวิจิกิจฉา3ศีลัพพตปรามาส4กามราคะ5ปฏิฆะนะ5ข้อเนี่ย5ข้อนี้เขาเรียกเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำนะถ้าละ5ข้อนี้ได้หมดก็เป็นพระอนาคามีนะแล้วก็6รูปราคะ7อรูปราคะ8มานะ9อุทธัจจะ10อวิชชาละได้10ข้อทั้งหมดเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์จบหลักสูตรในพระพุทธศาสนาจบหลักสูตรเป็นชั้นที่ด้านขวามือในจอก็ออกพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยละได้3อย่างก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสคือว่าง่ายๆเป็นตัวชี้วัดนะที่เอาสังโยชน์10มาคุยเนี่ยเราทำให้เบาบางลงเยอะทั้งแต่ละตัวหมดไปก็เป็นตัวชี้วัดในพระศาสนาเป็นกิจที่ต้องทำให้หมดถ้าหมด3ข้อสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสก็เป็นพระยะเจ้าชั้นโสดาบันตลอดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ไม่พลัดไปสู่อบายแล้วก็มีการบรรลุมรรคผลนิพพานแน่นอนนะอีกไม่เกิน7ชาตินะส่วนอันที่2เนี่ยคือพระสกทาคามีพระสกทาคามีก็จะละสังโยชน์ได้3ข้อเนี่ยเหมือนพระโสดาบันนะแต่ว่าเพิ่มกามราคะกับปฏิฆะเนี่ยเบาบางลงไม่หมดแต่บางกว่าน้อยกว่าพระโสดาบันนะแต่ว่าละ3ตัวเนี่ยเหมือนพระโสดาบันเลยนะส่วนว่ากามราคะกับปฏิฆะเนี่ยเบาบางลงตรงนี้เนี่ยคำว่าพระสกทาคามีเนาะถ้าเป็นตัวบาลีจริงๆนะตรงนี้จะเป็นสระอินะตัวบาลีจริงๆเนี่ยเป็นพระสกทาคามีแต่ว่าในตำราภาษาไทยเนี่ยท่านกร่อนเสียงให้อ่านง่ายนะตำราภาษาไทยก็จะใช้สกทาคามีนะหลายๆตำราเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอก็ไม่ต้องแปลกใจคือความหมายเดียวกันคือพระสกทาคามีบ้างพระสกทาคามีบ้างพระสกทาคามีก็คือรักษารูปศัพท์เดิมที่มาจากตัวบาลีนะส่วนพระอนาคามีนะพระอนาคามีก็คือละสังโยชน์ได้5ข้อที่ว่ามาคือกามราคะก็หมดปฏิฆะก็หมดนะพระอนาคามีก็เป็นพรหมนะพอละอัตภาพก็ไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยในชั้นพรหมเลยนะส่วนพระอรหันต์ก็หมดทั้ง10ข้อนะคราวนี้ก็มาดูนะเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะสังโยชน์เบื้องต่ำ5นะเบื้องต่ำ5ข้อถ้าไม่วนไปดูจำได้ไหมเนี่ยเรื่องต่ำมีปฏิฆะกับมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสแล้วก็รูปราคะกับกามราคะกับปฏิฆะนะเบื้องต่ำคือกิเลสหยาบที่ผูกมัดจิตใจให้เป็นทุกข์นี่นะเรียกสังโยชน์เบื้องต่ำนะคือโอรัมภคียสังโยชน์คุ้นๆนะให้คุ้นๆหูไว้นะศัพท์ในพระศาสนาแล้วก็สังโยชน์เบื้องสูงนะอันนี้คือจะละได้ทั้งหมดอีก5ข้อก็พระอรหันต์เรียกอุทธัมภคยสังโยชน์คือกิเลสละเอียดที่ผูกมัดจิตให้เป็นทุกข์นะนะในภาพนี้ทั้งหมด10ข้อก็เกี่ยวข้องกับอริยบุคคลทั้ง4นะที่เราได้ยินน่ะ4คู่8บุรุษนะ8บุรุษไหน4คู่ก็พระโสดาบันใช่มั้ยโสดาบันถ้า4คู่คือโสดาปันติมรรคโสดาปันติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผล
อนาคามีมรรคอนา

อาคามีผลอรันตมรรคอรันตผลนี่4คู่8บุรุษนะพอนับคู่กันก็เป็น8บุรุษถ้าภาษาหลวงปู่ท่านก็เรียกมรรคผลท่านก็เรียกโสดากายโสดาบันหยาบพระโสดาบันละเอียดสกทาคามีหยาบสกทาคามีละเอียดอรหันต์อนาคามีหยาบอนาคามีละเอียดอรหันต์หยาบอรหันต์ละเอียดก็เป็นกายภายในนะปฏิบัติไปใจละเอียดก็มองเห็นเอาละทวนความหมายของสักกายทิฏฐินิดนึงนะสักกายทิฏฐิคืออะไรนะเป็นความหมายในคัมภีร์ก็อธิบายว่าปุถุชนในโลกนี้ผู้ไร้การศึกษาไม่ได้เห็นพระยะเจ้าการไร้การศึกษาในที่นี้หมายถึงอะไรศึกษาในความหมายของคัมภีร์ในทางพุทธศาสนาหรือว่าในพระไตรปิฎกหมายถึงศึกษาในสิกขา3นะสิกขา3คืออะไรจำได้ไหมนักธรรมตีหรือธรรมภาษาตีนะสิกขา3นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจำได้ไหมเนี่ยนะพูดไปหลายครั้งเหมือนกันนะไตรสิกขาก็มีศีลสมาธิปัญญาหรืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญานะผู้ไร้การศึกษาก็คือไม่ได้ศึกษาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าศึกษาในทางพระพุทธศาสนาในทางปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นตามคำสอนพระองค์ไม่ได้เห็นพระยะเจ้าคือเมื่อไม่ได้เห็นก็ไม่ได้ฟังธรรมได้เห็นต้องได้เห็นพระยะเจ้าพอได้เห็นเสร็จก็ฉลาดในธรรมของพระยะเจ้าในความหมายนี้คือผู้ที่ยังมีสักกายทิฏฐิอยู่คือไม่ฉลาดในธรรมของพระยะเจ้าไม่ได้ฝึกฝนในธรรมของพระยะเจ้าไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้ฝึกฝนในธรรมของสัตบุรุษย่อมเห็นขันธ์5เป็นตนโดยสภาวะก็คือเนี่ยสักกายทิฏฐิคือการมีความทิฏฐิคือความเห็นนะมีความเห็นว่าขันธ์5เป็นตนนี่นะแต่ที่เห็นว่าขันธ์5เป็นตนน่ะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้เจอพระยะเจ้าไม่ได้สดับธรรมของพระยะเจ้าเลยไม่ได้ฝึกฝนอบรมตามธรรมของพระยะเจ้าพระเจ้าในที่นี้หมายถึงใครเบื้องต้นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่ศึกษาธรรมของพระองค์และปฏิบัติตามธรรมของพระองค์อยู่นะเราเกิดทันพุทธเจ้าไหมไม่ทันเนาะก็ไม่ได้เจอใช่ไหมแล้วทำไงอ่ะแล้วเอ๊ะพระยะเจ้านี่พระอาจารย์ที่มาลงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานี่เอ๊ก็ท่าทางจะยังไม่มีใครเป็นนะพระยะเจ้าเนี่ยนะเอาแล้วจะได้เจอยังไงก็พระอาจารย์ก็เอาธรรมที่พุทธเจ้าตรัสไว้นี่แหละมาเล่าให้ฟังเนี่ยออกไหมก็คือธรรมของพุทธเจ้าน่ะมาถ่ายทอดนะเพราะฉะนั้นสมมุติสงฆ์ก็คือคุณของสมมุติสงฆ์เบื้องต้นก็คือทรงจำนะศึกษาทรงจำนำสืบคำสอนของพุทธเจ้ามาสู่พวกเราทุกวันนี้นะแล้วก็ฝึกฝนอบรมเป็นแบบอย่างอย่างเงี้ยนะก็เอามาถ่ายทอดให้ฟังนะเพื่อให้เราได้ยินธรรมของพระยะเจ้าแม้ผู้พูดนั้นยังไม่เป็นพระยะเจ้าก็ตามนะนะพูดไปก็อายตัวเองใช่ไหมนะต้องบอกโอ้อายตัวเองบวชมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่เป็นพระยะเจ้านะเป็นใครมองว่าอนุสาวรีย์นะในความหมายแล้วก็ต้องเข้าถึงพระธรรมกายนะเข้าถึงพระธรรมกายแต่ว่าก็มีนัยยะว่าเราไปที่สุดแห่งธรรมนะก็ไม่ประหารกิเลสนะไม่ประหารกิเลสอันนี้นัยยะในละเอียดก็ในเรื่องที่วิธีปฏิบัติก็ค่อยว่ากันนะวันนี้เอาภาคปริยัติก่อนนะตรงเนี้ยเมื่อได้ศึกษาธรรมคำสอนพระเจ้าก็จะรู้ว่าขันธ์5เนี่ยนะไม่ใช่ตนนะแล้วก็จะเห็นตนไม่มีขันธ์5เห็นขันธ์5ในตนเห็นตนในขันธ์5นะครับนะไม่มีว่าง่ายๆก็คือว่าความเห็นถูกนะว่าขันธ์5เนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนขันธ์5รู้จักมั้ยรู้จักขันห้าเปล่านะรู้จักนะจำได้ไหมนักเรียนรู้แบบฝันด้วยฝันมาทีไรก็ทวนอยู่บ่อยๆนะขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปกับนามหรือสิ่งที่พระองค์อธิบายสภาวะที่เป็นตัวเป็นตนโดยสมมุติองค์ประกอบของเราโดยสมมุติที่มาประชุมรวมกันเนี่ยเรียกว่าขันห้าพอมันประชุมรวมกันแล้วนะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งคือรูปอีกส่วนหนึ่งคือนามนะรูปนี่ก็ประกอบด้วยอะไรมหาภูตรูป4คือรูปใหญ่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าพูดให้มากเข้าไปอีกรูปที่อิงอาศัยมหาภูตรูป4ก็มีอุปาทายรูปอีก24รวมเป็นรูป28เนี่ยท่านแจกแจงเป็นก้อนที่มองเห็นใช่ไหมจะอธิบายได้ชัดเจนเข้าไปอีกเนี่ยนะแต่ว่าเอาจำง่ายๆเดี๋ยวถ้าอุปาทายรูปอีกจำยากเข้าไปเอาว่ามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยเห็นเป็นกองรูปใช่ไหม

ไหมแล้วก็นามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาจำได้ไหมแปลว่าอะไรเวทนาความรู้สึกนะเรามีไหมมีนะเวทนาความรู้สึกนะไม่ใช่ภาษาไทยไปใช้นะภาษาไทยบางทีใช้คำบาลีผิดความหมายหน้าเวทนาจังเลยนะกลายเป็นหน้าสงสารนะแปลเวทนาว่าหน้าสงสารไปอีกนะจริงๆไม่ใช่ความหมายในขันธ์ห้าเวทนาคำนี้คำบาลีแปลว่าความรู้สึกนะอย่างที่ได้อธิบายไว้ทบทวนเวทนาความรู้สึกเราจะรู้สึกเนี่ยพุทธองค์จำแบ่งหมวดให้เราเห็นชัดๆเนี่ยสามหมวดนะเวลาเรามีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจเราแล้วรู้สึกว่าไงสุขทุกข์เฉยๆนะเราจะรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆหรือชอบไม่ชอบเฉยๆนะนั่งอยู่เนี่ยดูได้เลยถ้าดูความรู้สึกดูเวทนานั่งอยู่ในความรู้สึกเราเออชอบเนาะเออไม่ชอบนะเฉยๆหรือไม่ก็สุขก็นั่งแล้วแอร์มันเย็นดีจังเลยนะชอบจังสบายอันนี้รู้สึกสุขหรือว่านั่งแล้วมันก็เย็นแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรก็เฉยๆหรือนั่งแล้วมันร้อนจังเลยนะรู้สึกทุกข์อะไรเงี้ยนะลักษณะนี้นี่เวทนา3สุขทุกข์เฉยๆอย่างเงี้ยนะเวทนานี่ในส่วนของนามนะที่มี4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาคืออะไรความจำได้ใหม่รู้ใช่ไหมนะสัญญาเราก็บางทีแปลเป็นสัญญากู้ยืมไปซะนะสัญญาคอมมิตเมนต์อะไรเงี้ยนะสัญญาตัวนี้ไม่ใช่นะสัญญาคือความจำได้หมายรู้จำได้ชัดเจนนะจำได้เลยเช่นเนี่ยพอยกอันนี้มาปุ๊บโอ้นี่สีอะไรใช่ไหมตอบได้เลยนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกอยู่ทางบ้านด้วยก็ตามเมาที่ถืออยู่นี่สีอะไรสีดำใช่ไหมไม่ต้องมีใครสอนเลยอ้าวแล้วถ้าภาษาอังกฤษละเมาส์นี่มันเรียกสีอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษว่าไงแบล็กใช่ไหมดำเอ๊ะแล้วภาษาเอธิโอเปียนี่ว่าไงเนี่ยรู้ไหมภาษาเอธิโอเปียเอ๊ะพระอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะไม่มีสัญญาเก่าไม่มีสัญญามันไม่มีสัญญานะแต่ว่าถ้าเรามีอะไรที่เคยเรียนรู้เราจำได้มันมีสัญญาอยู่แล้วพอยกอันนี้อะไรเนี่ยรู้เลยเมาส์นี่สีอะไรเนี่ยสีดำรู้เลยภาษาอังกฤษว่าไงอ๋อแบล็กแต่พอเอธิโอเปียไม่เคยมีใครสอนเราได้ยินภาษาเอธิโอเปียว่าสีดำมันสีอะไรไม่รู้ไม่มีสัญญาเก่านะจำไม่ได้นะลักษณะนั้นเนี่ยนี่คือสัญญาสังขารแปลว่าอะไรการปรุงแต่งนะสังขารคำนี้สังขารในขันธ์ห้าคือการปรุงแต่งนะการปรุงแต่งหรือคิดนั่นเองนะแล้วก็วิญญาณแปลว่าอะไรวิญญาณแปลว่าผีนะไม่ใช่นะวิญญาณในขันธ์โอ้ไม่ใช่วิญญาณผีแน่เลยพระจานทร์ลอยมาแล้วไม่ใช่วิญญาณก็คือคำนี้วิญญาณแปลว่าการรับรู้อารมณ์นะอารมณ์ในที่นี้หมายถึงอะไรไม่ใช่อารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีอารมณ์แทนคำว่าอารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกจิตรู้จิตรับรู้สิ่งใดสิ่งนั้นคืออารมณ์นะอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้วิญญาณคือผู้รับรู้อารมณ์เนี่ยทวนเพราะเคยพูดไปแล้วนะ จำได้ไหมไม่รู้แต่ให้รู้อันเนี้ยโดยสมมติเราที่บอกว่าขันธ์ห้าสี่อย่างนี้มันเป็นอาการที่ปรากฏนะเป็นส่วนของนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นพร้อมกับรูปเนี่ยเป็นขันธ์ห้าซึ่งพอเราหลงไปคิดว่ามันเป็นตนน่ะมันก็ยึดไงเนาะเพราะอะไรเพราะว่าเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กอ่ะพอเกิดมาโอ้แว่ปุ๊บเป็นไงตั้งชื่อไหมตั้งชื่อเลยโอ้นี่ชื่อเด็กชายนั่นนี่ชื่อเด็กหญิงนี่เนาะตั้งชื่อเลยแล้วพ่อแม่ก็เรียกใช่ไหมเรียกมาให้ภาษาพระเรียกให้นามบัญญัติคือให้ชื่อขอให้ชื่อที่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประชุมรวมอยู่นั้นก็บัญญัติชื่อให้ต่างๆให้ก็เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจนจำมีสัญญาในความเป็นตัวเป็นตนจำขึ้นมาอย่างนั้นถ้าจะเป็นพระโสดาบันหรือตัวที่ต้องทำให้เบาบางก็คือสักกายทิฏฐิตัวนี้คือถอนความเป็นตัวเป็นตนถอนได้ไหมถอนยากไหมเดี๋ยวบอกวิธีว่าวิธีที่พระเจ้าให้วิธีถอนคือทำยังไงนะแต่ให้รู้ก่อนว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยต้องถอนนะต้องถอนนะถ้าเราบวชแล้วหรือว่ามาศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วมันไม่เบาบางลงความเห็นว่ามีตัวมีตนมันยังมากอยู่อ่ะก็เรียกว่าเป็นไงไม่ได้ใช้คำสอนพระเจ้ามาขัดเกลานะอยู่ใน
อยู่

ในศาสนาพระองค์แต่ไม่ได้ใช้คำสอนพระองค์มาขัดเกลานะไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์จากคำสอนของพุทธองค์นะท่านอุปมาเหมือนคนเลี้ยงโคนะคนเลี้ยงโคกับเจ้าของโคนะคนเลี้ยงโครีดนมโคแต่ไม่ได้กินนมโคคือไม่ได้ลิ้มรสปัญจโครสนะรสของโคทั้ง5ไม่ได้เกิดประโยชน์จากโคแต่เป็นคนรีดนมออกมาแต่ไม่ได้ลิ้มรสนะไม่เหมือนเจ้าของนะเจ้าของโคใช่ไหมถ้าเป็นเจ้าของโคก็ได้ลิ้มรสปัญจโครสนะทีนี้คือถ้าเราอยู่ในศาสนาพุทธองค์เป็นเจ้าของศาสนาพุทธองค์อยู่แล้วเนี่ยเราก็เป็นไงก็ได้เอาคำสอนพระองค์มาขัดเกลามาฝึกจนเป็นเนื้อเป็นหนังจนเกิดประโยชน์ขัดไปเรื่อยนะสักกายทิฏฐินะแต่ต้องหมด3ตัวนะหมดตัวเดียวไม่ได้นะหมดตัวเดียวยังไม่เป็นพระโสดาบันนะสักกายทิฏฐินะความเห็นว่ามีตัวมีตนตัวที่2คืออะไรตัวที่2คือวิจิกิจฉานะแปลว่าปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสนาคือถ้าเราแปลโดยศัพท์ธรรมดาวิจิกิจฉาแปลว่าความลังเลสงสัยทวนนะความลังเลสงสัยเรื่องอะไรที่เป็นวิจิกิจฉาเนี่ยที่ในความหมายท่านนะสงสัยเรื่องอะไรถ้าสงสัยว่าเมื่อไหร่สงครามจะจบอะไรนี้หรือจะไปต่ออะไรนี้นะก็อาจจะไม่ได้ความหมายแบบที่ว่านะเพราะแม้ความสงสัยนั้นหายไปแล้วไม่เคลือบแคลงสงสัยแล้วแต่วิจิกิจฉายังมีอยู่นะวิจิกิจฉาในสภาวะธรรมของวิจิกิจฉาตัวนี้คือหมายถึงความสงสัยในดูข้อความนะปุถุชนเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาในส่วนอดีตในส่วนอนาคตทั้งในส่วนอดีตทั้งในส่วนอนาคตในปฏิจจสมุปบาทธรรมเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมที่จึงเกิดขึ้นก็เนี่ยสงสัยเบื้องตอนแรกเวลาเราองค์ความรู้เดิมเนี่ยเรามักจะคุ้นอยู่แค่สงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แต่ข้อความนี้เป็นข้อความในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าคัดมาจริงก็สงสัยในสิกขาอ้าวสิกขาคำนี้จำได้ไหมว่าหมายถึงอะไรอธิบายไปแล้วเมื่อกี้หมายถึงไกลสิกขาศึกษาศึกขาแปลเป็นภาษาศึกขาภาษาบาลีแปลเป็นไทยว่าศึกษาศึกษานะศึกขาไม่ใช่ลาศึกขานะถ้าลาศึกขาหมายถึงลาศึกขาเนี่ยคือลาที่จะศึกษานะมาบวชเนี่ยบวชเพื่อมาศึกษาในไตรศึกขาแต่ว่าลาศึกขาเนี่ยคืออะไรลาแล้วไม่เอาแล้วครับหลวงพ่อศึกขา3ไม่เอาแล้วพุทธเจ้าไม่เรียนแล้วไตรสิกขาข้าพเจ้าจะขอกลับไปเจริญในอะไรความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจต่อไปครับอย่างเงี้ยนะลาสิกขานะไม่เอาละไตรสิกขาที่จะละความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจลาแล้วไม่เอาแล้วเรื่องไตรสิกขานะสิกขา3เนี่ยขอกลับไปเจริญในกามสุขต่อไปอะไรเงี้ยไปอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นในเนี้ยในความหมายว่าในสงสัยในสิกขาก็คือในการศึกษานะในการศึกษาในส่วนของการศึกษาและปฏิบัติอยู่หรือฝึกฝนอบรมทำให้มีขึ้นความหมายของศึกษาเนี่ยขยายความอีกสักนิดนึงศึกษาแปลว่าฝึกฝนอบรมทำให้มีขึ้นนะสิกขาเทียบศัพท์สิกขาแปลเป็นไทยว่าศึกษาคำไทยยืมคำสันสกฤตมาเอาภาษาสันสกฤตมาแปลเป็นไทยคือเอาภาษาสันสกฤตมาใช้เทียบคำบาลีว่าสิกขาภาษาสันสกฤตก็ศึกษาเท่ากับคำว่าสิกขาไทยก็เลยแปลคำว่าสิกขาเป็นศึกษาไม่แปลสิกขาว่าสิกขาพอแปลเป็นไทยบอกเอายืมภาษาสันสกฤตมาแปลแล้วกันนะแปลคำว่าสิกขาว่าศึกษานะเลยเหมือนกับไม่ได้แปลนะเหมือนกับเทียบศัพท์ทีนี้จริงๆคำว่าสิกขาหรือศึกขาหรือศึกษานั้นแปลว่าการฝึกฝนอบรมทำให้มีขึ้นหมายถึงอธิศีลใดที่ยังไม่มีฝึกฝนอบรมทำให้มีขึ้นอธิจิตใดที่ยังไม่มีฝึกฝนอบรมทำให้มีขึ้นอธิปัญญาใดที่ยังไม่มีฝึกฝนอบรมทำให้มีขึ้นองค์ความรู้ใดในพระศาสนาที่เรายังไม่มีฝึกฝนอบรมทำให้มีขึ้นอย่างเงี้ยนะลักษณะนี้นั่นคือความหมายของสิกขา

ในคำสอนของพุทธเจ้านะนี่เรายังสงสัยนะถ้าสงสัยอยู่อย่างเงี้ยนะส่วนอดีตส่วนอนาคตที่ผ่านมาอดีตชาติเป็นไงอนาคตเป็นไงต่างๆเราเนี่ยนะส่วนปฏิจจสมุปบาทคือทำอันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอันนี้ก็เรียกว่าอริยสัจอันใหญ่ก็ได้นะไม่ลงรายละเอียดนะถ้าลงรายละเอียดเดี๋ยวยาวลงปฏิจจคือสงสัยเคลือบแคลงในคำสอนนะในตัวองค์พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ต่างๆเราเนี่ยยังมีข้อสงสัยอยู่ถ้าเป็นพระโสดาบันไม่สงสัยละเพราะว่าท่านเกิดผลแล้วนะเกิดผลแล้วการเคลือบแคลงกริยาที่เคลือบแคลงความเคลือบแคลงความคิดเห็นไปต่างๆนานาความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ลังเลอยู่ความเห็นเป็นสองแง่ความเห็นเหมือนทางแพร่งความสงสัยความไม่สามารถจะถือเอาโดยส่วนเดียวได้ความคิดสายไปความคิดพร่าไปความไม่สามารถจะยังลงถือเอาเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจอันใดนี้เรียกว่าวิจิกิจฉานะนี่ข้อความในอภิธรรมนะโอเคนะนี่ยังทวนอยู่นะทวนไปก็เกือบ15นาทีแล้วนะเอ้าศีลพัตตปรามาสนะข้อที่3นะศีลพัตตปรามาสการยึดมั่นในศีลพรตนะดูความหมายเขาความเห็นว่าความบริสุทธิ์

ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลพรตของสมณะพราหมณ์ภายนอกศาสนาก็คือถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆคือความเห็นว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ตรงกับอริยมรรคมีองค์8น่ะเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์เนี่ยเห็นมั้ยถ้าเรายังเข้าใจว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องคือถ้าเรามรรคมีองค์8เป็นตัวตั้งแล้วข้อปฏิบัติใดที่มันทำแล้วเราคิดว่ามันจะเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์ได้ซึ่งมันไม่ตรงกับอริยมรรคมีองค์8เนี่ยอันนี้จัดเป็นศีลัพพตปรามาสนะเช่นถ้ายุคพุทธกาลเลยก็มี2ความเห็นไงคืออะไรในบทธรรมจักรที่เราสวดกันมาโอ้ยหลายล้านจบแล้วอ่ะนะหลวงพ่อหลวงพี่เก่งนะเนี่ยนะก็มี2อย่างคืออัตตกิเลสมฐานุโยคกับกามสุขาลิกานุโยคใช่มั้ยนะความเห็นที่เห็นว่านักบวชเหล่านี้โอ้เวลามีอะไรอ่ะ

ทั่วพอเคาะแล้วเป็นไงหายไหมหายโอ้โหทำไมหายอ่ะเจ็บนะจากอยากกลายเป็นเจ็บแทนอ่ะถูกไหมมันเลยหายไงพอหายเอ้าถ้าเคาะแล้วหายนี่แสดงว่าถ้าเคาะบ่อยๆทำให้มันหนักเข้าไอ้ที่หายเนี่ยมันน่าจะหายไปเลยจนไม่โผล่มานะเห็นไหมมันเห็นอย่างเงี้ยว่าไอ้ที่มันคิดถึงน่ะหรือว่าไอ้ที่มันอยากยินนู่นอยากจะเนี่ยเมื่อกี้เราเคาะทีเดียวโอ้ยมันหายไปเลยมันเจ็บมาแทนหายไปเลยพอมันเคาะให้หนักเข้าทำให้มากเข้ามันน่าจะหายจนมันไม่โผล่มาเลยจนหมดไปเลยได้อย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าไม่รู้นะจริงไหมจะหายไหมหายไหมถ้าเราได้ยินคำสอนพระเจ้าเราจะอ๋อไม่หายหรอกอย่างเงี้ยเคาะให้ตายก็ไม่หายนะทำให้เจ็บกว่าเดิมก็ไม่หายเนาะมันจะหายหรือมันจะหยุดอยากได้อะไรต่างๆได้ต้องเจริญในเรียกว่ามีองค์8อย่างเงี้ยนะความเห็นอย่างเงี้ยนะเข้ามาทางนี้ถ้าเราเห็นไปในทางอื่นที่โอ้ถ้าเราจะบรรลุธรรมจะไปนิพพานได้จะพ้นทุกข์ได้จะต้องสวดมนต์อ้อนวอนขอพรเทพเจ้าต่างๆอย่างเงี้ยถ้าเห็นอย่างนี้ก็ยังเป็นศีลพัตตปรามาสพอเข้าใจเนาะอันนี้โดยความเห็นอ่านทีนี้อ่านข้อความความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลพรตของสมณะพราหมณ์ภายนอกศาสนานี้ดังนี้ทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิป่าชัดคือทิฏฐิคำว่าป่าชัดหมายถึงทิฏฐิที่มันรกอ่ะมันเดินลำบากมันเดินไม่ถูกเดินไปก็รกไม่ถูกต้องนะกันดาลคือทิฏฐิความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิเห็นไหมอันนี้บอกชัดนะความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความเห็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นถูกในทางปฏิบัติของพุทธเจ้านะความผันแปรแห่งทิฏฐิสัญโยชน์คือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศการถือดูวิปลาสอันมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าศีลพัตตปรามาสนี่ข้อความในธรรมสังคีนีปกรณ์นะในคัมภีร์อภิธรรมนะในความหมายอ่านแล้วก็ไปทำความเข้าใจเยอะหน่อยถ้าอ่านเนาะแต่เอาง่ายๆความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามองค์มรรคมีองค์8นะคือคนที่มีศีลพัตตปามาสเนี่ยเขาก็อยากบรรลุธรรมนะอยากบรรลุธรรมแต่ไปเห็นว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องนั้นน่ะในลัทธิอื่นๆหรือในต่างๆในที่ต่างๆที่ไม่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่จะพาเขาพ้นทุกข์ได้นะนะทีนี้พระโสดาบันเป็นไงพอละได้แล้วท่านก็ไม่มีความเห็นเหล่านั้นไงพอท่านได้เจริญในมรรคมีองค์8ได้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ชัดเจนไงเกิดผลชัดเจนแล้วอย่างเงี้ยท่านก็ไม่มีความเห็นที่เป็นความเห็นผิดนะที่เป็นเรื่องของศีลวัตตวามาสยึดถือสิ่งที่สอนกันมาผิดวิธีการที่กระทำเพื่อการบรรทุกผิดนะเอาละโอเคนี่ทวนจบแล้วนะทวนจบแล้วในครั้งที่แล้วได้ถึงนี้นะได้ถึงนี้นะก็คือ3ข้อนี้นะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปามาส3ข้อนี้ละได้หมดก็เป็นพระโสดาบันนะแล้วเรายังไม่เป็นพระโสดาบันเราไม่อยากเป็นพระโสดาบันต้องละไหมละไหมละนะทำให้มันบางลงไปเรื่อยๆบางไปเรื่อยๆนะเพราะที่กิจในการที่มาอยู่ในพระศาสนาเนี่ยเพราะว่าต้องการจะละสิ่งเหล่านี้นะเอาสิ่งเหล่านี้ขัดสิ่งเหล่านี้ออกไปแต่วิธีการขัดถ้าพูดในทางเจริญก็คือเจริญมรรคมีองค์8เพื่อขัดเกลาสิ่งเหล่านี้ออกไปนะต่อมานะทีนี้เพิ่มเติมให้หน่อยในเรื่องของทำ3ประการนั้นนะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสเนี่ยที่ทำไมต้องละเนี่ยนะมีพระสูตรในตโยธรรมสูตรนะตโยธรรมสูตรว่าด้วยธรรม3ประการในพระไตรปิฎกเล่มที่24นะฉบับมหาจุฬาอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตข้อความว่าบุคคลยังละธรรม3ประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจละราคะโทสะและโมหะตกลงเราต้องการละราคะโทสะและโมหะไหมนะเรามาศึกษาคำสอนพระเจ้าเนี่ยเราต้องการจะละราคะโทสะโมหะไหมเราต้องการจะละนะเราต้องการจะละราคะโทสะโมหะ

พระคืออะไรกิเลสอันระคนด้วยความยินดีนะกิเลสที่คือราคะคือกิเลสที่มันถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็เชื้อโรคทางใจนะที่มันเกิดจากความชอบความอยากความยินดีอย่างเงี้ยนะกระตุ้นเตือนเราด้วยความยินดีอยากจะได้มาชอบอยากจะได้มานะส่วนโทสะคืออะไรอันนี้สายไม่ชอบใช่ไหมจริงๆที่มันเกิดโทสะเพราะอะไรเพราะมันได้ไม่ตรงกับสิ่งที่อยากจะได้นะไอราคะนี่คือโอ้ยเห็นแล้วถูกใจมากเลยชอบใช่ไหมชอบเลยอยากจะได้ถ้าได้ก็จบถ้าไม่ได้นี่เป็นไงคือพอได้แล้วก็ยิ่งติดใจยิ่งชอบแต่ว่าพอไม่ได้นี่เกิดอะไรเกิดขวนขวายหาเนาะแล้วพอถ้ามันผิดจากที่ไม่ได้อยากจะได้อยากจะเห็นเขาทำท่าทางดีๆต่อหน้าเราแต่ดันไปเห็นท่าทางไม่ดีต่อหน้าเราเป็นไงพอใจไหมไม่พอใจเลยโกรธเนี่ยเห็นไหมได้ยินอยากจะได้ยินเขาพูดเพราะๆพูดดีๆแต่พอได้ยินเอาเข้าจริงเป็นไงเจอปุ๊บโอ้โหมาเลยคำไม่เพราะบ้างเสียงดังเสียงด่าอะไรต่างๆเอาผิดหูผิดจากสิ่งที่อยากได้ยินก็เลยเป็นโทสะแค่นั้นเองนะส่วนโมหะก็เป็นไงโมหะคือความหลงนะความไม่รู้นะแต่จริงๆก็คือที่ไปลาไปยินดีแล้วก็ไปโกรธเนี่ยเพราะมีความหลงปนอยู่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าไอ้สิ่งที่เห็นนั้นบังคับไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปนะนึกออกไหมมันยังไม่เข้าใจไม่ตรงนะโมหะราคะเนี่ยมีโทษน้อยแต่คลายช้าราคะนี่มันคลายช้ามากนะมีโทษน้อยนะโทสะเนี่ยมีโทษมากแต่คลายเร็วมันมีโทษมากยังไงเจอหน้ากันโกรธกันปาของใส่นู่นนี่นั่นตุ้มตามเรียบร้อยพอหายโกรธของพังไปแล้วพอหายโกรธมาหยิบของกันใหม่เนี่ยสามีภรรยาใช่ไหมทะเลาะกันเธอทำไมกลับบ้านดึกนู่นนี่นั่นมาก็ปาของใส่กันพอปาของใส่กันเสร็จปุ๊บเรียบร้อยใจเย็นลงแล้วหายโกรธนะได้ระบายแล้วเดินมาเก็บข้าวของด้วยกันของมันพังไปแล้วไงมันมีโทษมากนะแต่คลายเร็วเนี่ยหรือบางทีแค่คนเปิดไฟสูงใส่กันเนี่ยขับรถสวนกันเปิดไฟสูงใส่หน้าจอดรถเถียงกันอีกคนโมโหเอาปืนลงยิงโป้งตายพอเพื่อเขาตายแล้วค่อยอ้าวหายโกรธแล้วตายไปแล้วเรียบร้อยนี่ไม่ทันแล้วมีโทษมากแต่คลายเร็วนะส่วนที่น่ากลัวก็คือไงโมหะนะโมหะมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยนะความหลงคือความไม่รู้อ่ะมันคลายช้ามันยากนะกว่าจะไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อ่ะนะโอ้โหนี่เราไม่รู้เหรอเนี่ยกว่าจะรู้ตัวไม่รู้นี่มันโอ้โหยากนะนึกว่ารู้แล้วนะกว่าจะโอ้นึกว่ารู้แล้วกว่าจะรู้ว่าอ๋อนี่เรายังไม่รู้นะแล้วถึงแม้ว่าพอมีคนมาบอกในสิ่งที่เรายังไม่รู้นะจะเชื่อนี่ก็ยากนะว่าเออจริงเหรอมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอเราข้อมูลเราไม่ใช่แบบนี้นะได้ยินมาตั้งนานแล้วนะไม่น่าใช่นะก็ยากอีกนะความโมหะเนี่ยนะแล้วถ้าพูดไปถึงการฝึกตัวเองนี่ยิ่งพอจะเชื่อแล้วนี่จะปฏิบัติแก้ไขตนเองตามที่เขาบอกยิ่งยากใหญ่เลยนะต้องอาศัยอะไรอีกเยอะนะเนี่ยอันนี้3ตัวที่เราบอกว่าเราอยากจะละแต่ว่าจะละราคะโทสะและโมหะได้นะนี่ทำ3ประการนี้อะไรบ้างคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปามาสนะถ้ายังละทำ3ข้อนี้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่อาจละราคะโทสะและโมหะได้เห็นไหมถ้ายังละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปามาสไม่ได้ก็ไม่อาจละราคะโทสะและโมหะได้นะแต่จริงๆในพระสูตรนี้ไล่ตั้งแต่ต้นนะถ้าต้นขึ้นมาก่อนเนี่ยเราพูดถึงว่า

ชาติชรามรณะความเกิดความแก่ทำสามประการคือความเกิดความแก่และความตายนะมีอยู่นะและพุทธองค์ก็บอกว่าพุทธองค์ได้เกิดมาเพื่อมาแก้ปัญหาความเกิดความแก่และความตายนี่แหละนะถ้าความเกิดความแก่และความตายไม่มีนะพุทธองค์ก็ไม่ต้องเกิดนะแต่เพราะมันมีความเกิดความแก่และความตายนะพุทธองค์เลยต้องตรัสรู้ธรรมละและมีพระพุทธเจ้าแล้วก็นำคำสอนที่มาแก้ปัญหาความเกิดความแก่และความตายเนี่ยมาให้มาสอนนะเพราะฉะนั้นคือพุทธองค์มาเพื่อแก้ปัญหาความเกิดความแก่และความตายนะปัญหาเนี่ยมีรู้ได้ไงโอ้เรานอกเรื่องเดี๋ยวจะจบไม่ทันอย่างนั้นตอนพุทธเจ้าตอนเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชนะท่านเห็นอะไรแล้วออกบวชนะโอ้พระเก่งนะเนี่ยจำได้นะเทวทูตทั้งสี่เนาะเทวทูตสี่มีอะไรบ้างเอาให้ดีนะอย่าตอบตามตาลปัดนะไปงานศพก็ตอบตามตาลปัดไงดำแรกไปไงเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมแต่เทวทูตสี่นี่เห็นอะไรก่อนเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายอันที่สี่เห็นอะไรเห็นสมณะเห็นนักบวชใช่ไหมโอ้เห็นแก่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็ถามสารถีโอ้อยากออกบวชนะเพราะเห็นแล้วปุ๊บก็บอกว่าเอ๊ะนั่นอะไรเพราะเจ้าชายเสียถามไม่เคยเห็นคนแก่นะเป็นไปได้ไหมเนี่ยไม่เคยเห็นคนแก่เลยเป็นไปได้ไหมฮะไม่ใช่แก่แบบเรานะพระอาจารย์ก็แก่แล้วนะแต่ว่าหน้ามันยังไม่เหี่ยวเจ้าชายเสียถามเห็นก็ยังไม่แปลกใจแต่แก่ในที่นี้โอ้แก่จนหนาเหี่ยวแบบงงนะพระอาจารย์จำได้ว่าสมัยเด็กๆโยมพ่อเคยพาไปเยี่ยมทวดตอนนั้นอายุ100กว่าปีตอนนั้นประมาณ3ขวบได้3ถึง4ขวบตัวเองไม่เคยเห็นคนแก่ขนาดนั้นเลยนะไปเสร็จทวดนอนอยู่บนแคร่แล้วก็มีเบาะนะเห็นทวดปุ๊บตกใจนะโยมพ่อบอกเนี่ยทวดนะเห็นปุ๊บตกใจเพราะว่าผิว

อ๋อเห็นคนแก่แล้วเจ้าชายเทวดาสงสัยเลยมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานเออคงเหมือนเราตอนเด็กนั่นแหละนะเออแล้วเอาแล้วทําไมเจ้าชายเทวดาเนี่ยโตมาตั้งนานแล้วทําไมไม่เคยเห็นคนแก่เพราะอะไรเออเพราะโอ้โหเป็นไงอ่ะตอนประสูติแล้วก็เป็นไงเขาก็มาพยากรณ์กันใช่ไหมเออมีโอ้โหเกจิอาจารย์พราหมณ์ดังมาพยากรณ์หมดนะแล้วก็มีพราหมณ์ดังอยู่พยากรณ์บอกโอ้โหมีสองคติใช่ไหมคือหนึ่งถ้าไม่ออกบวชก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชเนี่ยก็จะเป็นมหาศาสดาเอกของโลกอย่างเงี้ยพระเจ้าสุโธทนะเป็นกษัตริย์ใช่ไหมอยากให้ลูกเป็นอะไรถ้าเราเป็นพ่อแม่เราอยากให้ลูกเป็นอะไรระหว่างเป็นนักบวชหัวโล้นแบบพระอาจารย์เสกสรรกับเป็นพระเจ้าเป็นพระราชาเป็นมหาราชปกครองไปทั่วเลยอย่างเงี้ยอยากให้เป็นอะไรถ้านักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอาจจะมีความเห็นว่าเป็นพระดีกว่านะเออแต่ว่าเป็นไงส่วนใหญ่ก็อยากให้เป็นพระราชาถูกไหมเอ้าแต่ถ้านักบวชที่บวชนานๆนะเวลาเขาแช่งกันนะเขาแช่งว่าไงรู้เปล่าฮะเวลาเขาแช่งกันอ่ะในไปอ่านในอรรถกถาจารย์พระอรรถกถาจารย์นะเป็นฤาษีเป็นพระดาบสนะบำเพ็ญสมณธรรมยาวนานเลยต่างๆในป่าพอดาบสโกรธกันอ่ะแช่งกันว่าให้ท่านต่อไปให้ท่านได้ไปเกิดเป็นพระราชานี่เขาแช่งว่าไปให้เกิดพระราชานะแล้วบอกถ้าท่านหรือว่าถ้าไม่แช่งเป็นพระราชาก็ให้ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่ๆโตๆนี่ดาบสแช่งกันเพราะอะไรเพราะว่าเป็นพระราชานี่มันจะต้องตัดสินประหารชีวิตคนต้องทำลบทับจับศึกต้องอะไรเป็นพระราชารับผิดชอบเยอะเลยมีวิบากเยอะนะแล้วทำไมแช่งให้ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่ๆเพราะอะไรมีงานมากนะพระเจ้ามักจะตำหนิคำว่านักบวชประเภทหนึ่งนะบอกสมณะบางพวกมีงานมากมีกิจมากเกิดผลน้อยเนี่ยนะเอเราก็ไม่รู้เอเราเปล่าวะสมณะบางพวกมีงานมากมีกิจมากเกิดผลน้อยนะในความหมายพระเจ้าคือกิจในพระศาสนาเนี่ยคือบำเพ็ญสมณะธรรมนะให้มากเลยนะครูบาอาจารย์เลยเน้นเรื่องการบำเพ็ญสมณะธรรมเนี่ยนะเนี่ยเวลาเขาแช่งกันก็แช่งกันนะแช่งโอ้เป็นพระราชาไปท่านในสายนักบวชนะว่าเป็นพระราชาเป็นเจ้าวาดวัดใหญ่ๆไปนะแต่ว่าถ้าเป็นปุถุชนคนทั่วไปน่ะเขาก็อยากให้ลูกเป็นพระราชาใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอรู้อย่างนั้นแล้วเจ้าชายพระเจ้าสุทโธทนะเลยโอ้เนี่ยให้เจ้าชายสิทธัตถะทำไงก็ได้อย่าให้เกิดความคิดที่จะออกบวชเลยนะเลยเลี้ยงอย่างดีมีประสาทสามฤดูมีโอ้ให้เต็มไปด้วยกามสุขแล้วก็อะไรที่จะทำให้ฉุกใจคิดนี่เคลียออกจากวังให้หมดอย่าให้เห็นในวังก็เลยมีแต่เป็นไงถ้าเริ่มเหี่ยวแล้วเคลียออกไปอยู่ที่อย่าเริ่มเหี่ยวแล้วอย่าอยู่อย่างเงี้ยผมเริ่มขาวแล้วอย่าอยู่ได้ผมอย่างเงี้ยนะลักษณะนั้นไงเลยไม่เห็นคนแก่นะคนเจ็บคนตายเนี่ยไม่เห็นมานะพอเสด็จประพาสเมืองก็เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนะก็สงสัยสารทีนั่นอะไรอ๋อคนแก่คือเห็นคนละทีนะแต่ถ้าพูดแยกย่อยไปเดี๋ยวเวลาไม่ทันก็เห็นแล้วว่าคนนี่คนแก่นี่คนเจ็บนี่คนตายแล้วถามโอ้แล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้อง

เอามองเข้ามาในตนไม่มองนอกตัวนะพระองค์ก็ฝึกตัวมาหลายภพหลายชาตินะเจ้าชายเศรษฐาเห็นปุ๊บเอ๊ะแล้วเราต้องเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยเราต้องแก่แบบนี้ไหมต้องเจ็บอย่างนี้ไหมต้องตายอย่างนี้ไหมโอ้สารถีคนขับรถก็บอกว่าโอ้ชัวร์พระเจ้าค่ะตายแน่พระองค์ตายแน่เจ้าชายเจ้าชายท่านตายแน่ท่านแก่แน่ท่านเจ็บแน่ท่านตายแน่ใช่ไหมโอ้เหรอนี่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างนี้เหรอแล้วพระราชบิดาที่เรารักล่ะต้องเป็นไหมโอ้ตายทุกคนพระเจ้าค่ะนะเดี๋ยวแก่เจ็บแล้วตายแล้วพระนางพิมพาล่ะตายไหมตายแก่ไหม

ปัญหานี้ปัญหาใหญ่ทำไงนะเราจะไม่แก่เราจะไม่เจ็บและเราจะไม่ตายอย่างเงี้ยเราจะไม่แก่เราจะไม่เจ็บเราจะไม่ตายทำไงนะสักพักก็พออีกครั้งนึงพระพาสเมืองก็เห็นใครคราวนี้เจอเทวทูตสุดท้ายเจอนักบวชเห็นนักบวชอ้าวนั่นอะไรเนี่ยถามสารถีไม่รู้จักใครนะแต่งตัวแปลกๆโกนหัวล้นๆเนี่ยอ๋อนักบวชพระเจ้าค่ะเหรอนักบวชเขาทำอะไรอ๋อนักบวชเขาทำรีเสิร์ชพระเจ้าค่ะนักบวชทำวิจัยนะทำรีเสิร์ชทำวิจัยวิจัยอะไรล่ะอ๋อวิจัยว่าอ๋อเขาออกไปรีเสิร์ชว่าทำไงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระเจ้าค่ะไปรีเสิร์ชอยู่แล้วเจอไหมเนี่ยถ้าเจอจะได้ไปเรียนด้วยเพราะเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเจอไหมอ๋อยังไม่เจอพระเจ้าค่ะยังนักบวชที่อยู่เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยยังไม่มีใครบอกสักคนเลยว่าทำไงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระเจ้าค่ะเลอะแหมถ้าศักยภาพอย่างเราเนี่ยคิดในใจนะศักยภาพอย่างเราเนี่ยปัญญาอย่างเราเนี่ยถ้าได้มีเวลานิ่งๆแบบนักบวชเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องยุ่งกับเรื่องบ้านเมืองเรื่องนู่นเนี่ยเถิดเทิงที่พระเจ้าสุทโธทนะเสด็จพ่อจัดสรรให้เนี่ยเราน่าจะเจอนะว่าทำไงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคิดอย่างนั้นเลยปรารถนาจะออกบวชเนี่ยแต่ที่ยังไม่ออกบวชเพราะอะไรพ่ออยากให้บวชไหมไม่พ่อไม่อยากให้บวชที่ยังไม่ออกบวชติดพ่อเกรงใจพ่ออยู่แต่ทำไมออกบวชวันลูกเกิดอ่ะถ้าใครเคยมีลูกนะพระอาจารย์ไม่เคยมีนะแต่ว่าศึกษาตามคัมภีร์แล้วสอบถามผู้ที่มีนะพอวันที่ลูกเกิดเนี่ยลูกเกิดใช่มั้ยคนรับใช้ก็มาบอกแล้วว่าตอนลูกเกิดเค้าก็เป็นไงอ่ะเค้าไม่ให้พ่อเค้าไปยุ่งนะไม่เหมือนปัจจุบันนะปัจจุบันเค้าให้เข้าห้องคลอดได้นะไปจับมือให้กําลังใจนะถ้าเป็นโบราณนี่เกิดกับผู้หญิงเกิดก็เกิดไปผู้ชายก็ลุ้นอยู่ข้างนอกใช่มั้ยอันนี้พอเกิดเสร็จเรียบร้อยคนรับใช้ก็มาบอกพระองค์ได้บุตรชายพระเจ้าค่ะโอ้บุตรชายพอได้ยินคําบุตรชายเป็นไงดีใจมั้ยดีใจมั้ยก่อนที่จะพูดคำว่าราหุลังชาตังบ่วงเกิดแล้วอ่ะท่านดีใจก่อนมีความปีติความเสน่หาเกิดขึ้นพอได้ยินคำว่าลูกได้บุตรชายโอ้เราได้ลูกชายอันเนี้ยปึ๊บขึ้นมาเลยนะมีความเสน่หาเสน่หาแปลว่าอะไรโดยสภาวะแปลว่ายางเหนียวรู้จักยางต้นไม้ไหมยางต้นไม้มันตัดไม่ขาดมันตัดแล้วมันขาดยากตัดแล้วมันมีความเหนียวมันนี่อยู่มันยืดอ่ะนะมันยืดอย่างเงี้ยนะเสน่หาเป็นอย่างนั้นนะมีความเสน่หาพอได้ยินปุ๊บโอ้โหนี่เลยเทียบมีความรู้สึกไอ้ที่ยังไม่บวชตอนแรกเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ารักพระราชบิดาอยู่อะไรในพระราชบิดาพระราชบิดาไม่ยินดีไม่พอใจให้เราออกบวชแต่นี่พอได้ยินว่าลูกบวชเนี่ยรักลูกมันมากกว่ารักพ่อนะไม่รู้นะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่บอกรักลูกนะมันไม่เหมือนรักพ่อนะรักลูกไม่เหมือนรักพ่อนะบอกโอ้โหนี่ขนาดได้ยินว่ามันเกิดวันแรกแป๊บเดียวเลยนะขนาดนี้เลยนะเลยพูดคำว่าราหุลังชาตังบ่วงเกิดแล้วนะคนรับใช้ได้ยินโอ้ตั้งชื่อราหุลคนรับใช้ก็เข้าใจว่าเจ้าชายเทศสะตั้งชื่อราหุลเพราะว่าโอ้เป็นอะไรบ่วงคล้องใจระหว่างเจ้าชายเทศสะกับพระนางพิมพารักใคร่กันแต่ในความหมายของพุทธของเจ้าชายเทศสะคือห่วงเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยคือห่วงที่จะทำให้เราเนี่ยมีความเสน่หาความผูกพันไม่ออกบวชอย่างเงี้ยเลยออกบวชวันนั้นเลยเพราะถ้าอยู่นานกว่านี้ไม่ได้ออกแล้วมันยิ่งเสน่หานะแล้วที่ออกไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าโอ้โหไม่อยากให้ราหุลเนี่ยไม่อยากให้พิมพาเนี่ยไม่อยากให้พระเจ้าสุทโธทนะเจออะไรเจอความแก่ความเจ็บความตายนะที่ออกไปเนี่ยเพราะว่าเราจะไปหาว่าทำไงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเจอไหมเจอไหมเจอไหมเจอเจอว่าไงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเจอว่าลองคิดเจอว่าไงเจอว่าอ๋อพอตรัสรู้เนาะคำแรกที่พระองค์อุทาน

พุทธอุทานนะคำแรกเลยนะไม่ได้สอนใครนะตรัสรู้ใต้โคนต้นโพพอตรัสรู้เสร็จปุ๊บพูดออกมาแปลงวาจาครั้งแรกพูดว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ล้ำไปเห็นไหมการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ล้ำไปท่านเจอว่าอ๋อถ้าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหรอต้องเป็นไงตาลบัดดำแรกก็มาคือต้องไม่เกิดนะเพราะถ้าเกิดเนี่ยเจอเลยแก่เจ็บตายนะระหว่างที่ยังไม่ตายเจออะไรความโศกเศร้าเพลียลำพันธ์พัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอย่างเงี้ยเจอเลยนะท่านเลยเจอว่าอ๋อถ้าจะแก้ปัญหาความแก่ความเจ็บและความตายในวัฏสงสารนี้หรือแก้ให้ชาวเมืองทุกคนแก้ให้เจ้าพระเจ้าสุทโธทนะแก้ให้พระนางพิมพาแก้ให้ราหุลกุมารลูกเรานะเจอแล้วว่าต้องไม่เกิดต้องไม่เกิดเท่านั้นเพราะถ้าเกิดเนี่ยยังไงก็แก่เจ็บและตายเห็นไหมนะพระองค์เลยในพระสูตรนี้พระองค์เลยจัดขึ้นก่อนว่าทำสามประการเนี่ยความเกิดความเจ็บและความตายเนี่ยความเกิดความเจ็บและความตายเนี่ยเพราะมันมีอยู่เราจึงพุทธเจ้าเนี่ยจึงมาเพื่อการนี้นะมาเพื่อแก้ปัญหานี่แหละจะไม่เจอไม่เกิดไม่เจ็บและไม่ตายทำให้คนไม่เกิดนะมาเพื่อทำให้คนไม่เกิดเมื่อไม่เกิดจะไม่เจอความแก่และความตายนะพุทธองค์ก็บอกว่าแล้วทำไงจะไม่เกิดไม่เก็บและไม่ตายล่ะคนที่จะไม่เกิดไม่เจ็บและไม่ตายต้องละราคะโทสะโมหะได้ไงนะตามนี้ที่ยกมาเนี่ยทีนี้ถอยมาว่าเอ้าแล้วจะละราคะโทสะและโมหะได้ต้องละอะไรอีกก่อนจะละราคะโทสะและโมหะได้อ๋อต้องละสังโยชน์3ประการแรกให้ได้ก่อนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลลัพพตปรามาสเห็นไหมนะอ้าวถอยให้อีกหน่อยแล้วจะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลลัพพตปรามาสได้ล่ะต้องละอะไรได้ก่อนนะต้องละการมานสิการโดยไม่แยบคายการเดินทางผิดความหดหู่แห่งจิตการมานสิการโดยไม่แยบคายนี่ตรงข้ามกันก็คืออะไรมานสิการโดยแยบคายภาษาบาลีเรียกอะไรโยนิโสมนสิการใช่ไหมพอบาลีอะโยนิโสมนสิการการมานสิการโดยไม่แยบคายอย่างเงี้ยการมานสิการโดยแยบคายคือโยนิโสมนสิการและโยนิโสมนสิการคืออะไรเนี่ยการแปลว่าแปลโดยความหมายที่คลี่ให้สุดนะก็คือการพิจารณาไตรตรองไปถึงต้นเหตุในเรื่องนั้นๆการมองไปถึงเหตุเลยนะเหตุของเรื่องนั้นๆ นี่ความหมายนะเอาไปจากไหนคุณครูไม่เล็กเล่าให้ฟังหลวงพ่อทัตตะท่านบอกวันหนึ่งท่านสงสัยว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยแปลเป็นไทยแล้วแปลว่าอะไรการพิจารณาไตรตรองโดยแยบคายนะโยนิโสมนสิการการพิจารณาไตรตรองโดยแยบคายท่านก็สงสัยว่าพิจารณาไตรตรองโดยแยบคายนี่มันเป็นยังไงในแยบคายเนี่ยนะเราเคยคิดไหมบอกอ้าวเราเรียนแล้วเนี่ยโยนิโสมนสิการนะจะต้องพิจารณาไตรตรองโดยแยบคายแล้วเราจะไปคิดพิจารณาไตรตรองโดยแยบคายสิมันเป็นยังไงเนี่ยคิดโดยแยบคายเนี่ยจะได้ทำถูกไงใช่ไหมหลวงพ่อก็บอกว่าวันหนึ่งก็ไปคุยกับหลวงพ่ออุปชาของพวกเรานะก็คือพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ปัจจุบันนะไปถามหลวงพ่อวัดราชโอรสเนี่ยท่านก็บอกโอ้จะไปยากอะไรท่านก็แยกศัพท์โยนิโสมนสิการนะการมนสิการกระทำไว้ในใจนะกับโยนิคือกำเนิดนะก็คือการกระทำไว้ในใจไปถึงต้นกำเนิดมันในเรื่องนั้นๆแยกศัพท์บาลีให้ฟังนะก็เลยรู้ว่าอ๋อพิจารณาแต่ตอนแยบคายก็คืออ๋อคิดเนี่ยพิจารณาไปจนถึงต้นไปถึงเหตุต้นของการเกิดเรื่องนั้นๆนะเห็นไปถึงเรื่องนั้นนั้นเลยว่าเป็นยังไงเอาเช่นยังไงก็ถ้าเรามีโยนิโสมนสิการโดยแยบคายเราจะเห็นว่ากายนี้เที่ยงไหม

ที่ยงไหมไม่เที่ยงนะเราจะเห็นว่าทำไมมันไม่เที่ยงอ่ะพิจารณาไปนะกายนี้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตาอัตตาบังคับบัญชาได้ไหมไม่ได้นะพอเห็นอย่างนี้แล้วควรไหมที่จะยึดมั่นถือมั่นไม่ควรอย่างนี้นะคิดอย่างนี้บ่อยๆจะมีอารมณ์นั่งสมาธิมากขึ้นนะพอคิดอย่างนี้บ่อยๆพอได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเป็นไงเสียงที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเราจะรู้สึกว่าไงถ้าเราพิจารณาไต่ตองโดยแยบคายนะเสียงนี้เกิดขึ้นจากอะไรมีเสียงเกิดขึ้นเนาะเป็นอัญตนะภายนอกเกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วเราได้ยินมันเพราะอะไรเพราะเรามีอัญตนะภายในคือหูเนาะหูแล้วหูมันก็อยู่กับหูเสียงก็ได้ยินมาแล้วมันก็เกิดผัสสะนะสัมผัสกันนะเกิดการรับรู้อารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปไหมเกิดแล้วดับไหมเกิดแล้วมันก็ไม่อยู่นานมันก็ดับไปใช่ไหมแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นแต่เราไปใส่อะไรความพอใจความไม่พอใจลักษณะเนี้ยถ้าเราพิจารณาไต่ตองโดยแยบคายไปจนกระทั่งถึงอ๋อมันเป็นอย่างนั้นของมันธรรมชาติอย่างนั้นของมันเกิดแล้วก็ดับนะจะพอใจหรือไม่พอใจมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันก็เป็นไงก็พอจะวางอารมณ์ในสิ่งที่ได้ยินแล้วไม่พอใจได้แล้วพอจะวางอารมณ์ในสิ่งที่ได้ยินแล้วพอใจแล้วไม่เข้าไปติดกับมันได้เรียกง่ายๆว่าพอใจก็ไม่หัวเราะดังนักไม่พอใจก็ไม่ร้องไห้ดังนักไม่ร้องไห้มากนักอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือถ้ามองไปถึงต้นของสิ่งนั้นๆได้จริงเนี่ยมันก็จะเข้าใจได้ชัดเจนที่เรียกว่าพิจารณาไต่ตรองโดยแยบคายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมเพราะมันเลยเป็นเหตุว่าทำไมถ้าไม่พิจารณาไต่ตรองโดยแยบคายก็ไม่สามารถจะละ3ตัวนั้นได้นะอันที่2การเดินทางผิดก็คือข้อปฏิบัติผิดนั่นแหละข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกมรรคนะถ้ายังละข้อปฏิบัติเหล่านั้นไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะละ3ข้อต้นที่ทำให้เป็นพระโสดาบันได้นะแล้วก็ความหดหู่แห่งจิตความหดหู่แห่งจิตนี่ตอนอ่านไปตอนแรกๆก็สงสัยเหมือนกันเนาะว่าเอ๊ะความหดหู่แห่งจิตนี่มันเป็นยังไงใจมันหดหู่หดหู่มันมีหลายหดหู่นะพอแปลเป็นไทยเนี่ยศัพท์คำว่าหดหู่เนี่ยถ้าบาลีเนี่ยใช้ในถ้าอยู่ในนิวรณ์5เนี่ยนะความง่วงเหงาเหานอนหรือความหดหู่แห่งจิตเนี่ยหลายคัมภีร์แปลใช้คำว่าถินนะนะถินนะมิทะเนี่ยมีความใช้คำว่าความหดหู่แห่งจิตด้วยเหมือนกันพอแปลก็เลยสงสัยเอ๊ะคำนี้มันหดหู่แห่งจิตนี่มันเป็นสภาพแบบถีนะหรือเปล่านะก็เลยไปเปิดดูตัวบาลีในพระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทยเนาะเนี่ยเขาเรียกบาลีอักษรไทยนะไม่ใช่บาลีแปลไทยบาลีอักษรไทยหมายถึงเสียงเราใช้อักษรไทยเก็บอักขระเป็นอักขระแบบภาษาไทยแต่ว่าเก็บเสียงภาษาบาลีไว้นี่ฉันว่าอโยนิโสอย่างเงี้ยอโยนิโสเป็นภาษาบาลีหรือภาษาไทยภาษาบาลีนะแต่ว่าเราเก็บเสียงมันด้วยอักขระอะไรอักขระไทยใช่ไหมออ่างสระโอยอยักษ์นอหนูสลีสระโอสอเสือซึ่งเมื่อก่อนยุครัชกาลที่5เนี่ยพระไตรปิฎกอักษรไทยยังไม่มีเราใช้อักษรขอมเก็บเสียงเก็บเสียงบาลีเนาะอันนี้เรามีอักษรไทยเก็บละนะเรา5ท่านทำเป็นชุดแรกนะแบบฉบับอักษรสยามแล้วก็แจกไปตามห้องสมุดทั่วโลกเลยนะประกาศว่าโอ้ไทยมีอักษรนะไทยมีศาสนานะเป็นอริยะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมายึดนะไม่ต้องมายึดประเทศไทย เหตุผลเมื่อก่อนเวลาเขาล่านะนุคมอ่ะเหตุผลที่เขาใช้ก็คือว่าประเทศเหล่านั้นล้าหลังไม่เจริญไม่พัฒนาต้องยึดจะได้พัฒนาให้เขาดีขึ้น นะเราก็เลยบอกว่าเรามีวัฒนธรรมเรามีอักษรนะเรามีศาสนาของเราซีวิไลส่งไปนะไม่ต้องมายึดฉันนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งนะแล้วก็เป็นคุณประโยชน์เป็นคุณประโยชน์ที่ทำให้การศึกษาภาษาพุทธศาสนามากขึ้นและทำฉบับพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์เป็นเจ้าแรกนะพิมพ์ครบชุดนะต่างประเทศมีการพิมพ์บ้างแต่พิมพ์แยกสูตรเพราะว่าของเขาเนี่ยข้อมูลไม่ครบเขาขุดเจอพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ก็พิมพ์

แยกเล่มแต่ประเทศไทยนี่เรามีต้นฉบับอักษรขอมมีข้อมูลครบแล้วก็มาทำเป็นฉบับพิมพ์โดยอักษรไทยเนี่ยนะเป็นเจ้าแรกเลยนะอย่างเงี้ยพอตรงนี้นะอโยนิโสมนสิการังอัปปหายะนะไล่มาเรื่อยเนี่ยจนคำเนี่ยเจตโสลีนัตตังอัปปหายะเนี่ยอันนี้พูดหน่อยเพราะว่าการเรียนบาลีเนี่ยเห็นไหมว่าแม้มีพระไตรปิฎกอักษรไทยแล้วก็ตามแต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาภาษาบาลีก็จะมีความเข้าใจที่ลุ่มลึกขึ้นแล้วหรืออย่างน้อยก็พอไปค้นได้ว่าจริงๆมันว่าไงนะอย่างคำเนี่ยตกลงเนี่ยคำว่าหดหูที่เขาแปลมาเนี่ยใช้คำว่าลีนัตตังลีนัตตังเนี่ยต้นรากเดิมอ่ะมันมาจากศัพท์คำว่าลีนะนะลีนะโดยสภาวะเนี่ยถ้าเราอ่านคำว่าหดหูบางทีเราจะไปเข้าใจคำว่าถีนะพอไปเทียบสภาวะธรรมลักษณะของถีนะนะมันเป็นกิเลสกันตัวถีนะกับลีนะเนี่ยจริงๆมันคนละลักษณะกันแต่พอถ้าเราไม่ไปดูต้นตัวบาลีเนี่ยเราก็จะไม่รู้นะเนี่ยนะอย่างหนังสือสับวิเคราะห์ของพระมหาโพธิวงศาจารย์ก็คือหลวงพ่อที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะหลวงพ่อปัจจุบันท่านก็เป็นพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เนี่ยท่านแปลลีนะว่าซ่อนเร้นลับปกปิดนะซ่อนเร้นลับปกปิดหรือถ้าในพจนานุกรมฉบับบาลีภาษาอังกฤษเนาะลีนะเนี่ยแปลว่าเกาะแปลว่าติดนะกิเลสที่มันเกาะมันติดก็ได้มันสภาวะจิตที่มันค่อยๆมันเชื่องช้าหรือว่าอายไม่กล้าสำรวมโง่อย่างเงี้ยคือมันเป็นความแตกต่างเนาะตัวความซึมของจิตตัวเนี้ยตัวที่เป็นลีนะเนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวถีนะถีนะมันซึมเพราะมันง่วงนะแต่ตัวลีนะเนี่ยมันซึมมันมีความซึมเพราะมันไม่ได้ง่วงแต่มันเหมือนคนที่ตื่นอยู่แต่มันเป็นไงมันไม่กล้ามันกลัวมันแบบว่าไม่รู้จริงแล้วมันหลบมันอะไรสักอย่างอ่ะมันหลบอยู่แต่ถ้าเป็นถีนะนี่คือมันซึมมันง่วงนะลักษณะนั้นเนี่ยความหดหู่แห่งจิตเพราะฉะนั้นสภาวะมันจะคนละตัวกันนะนะอ้าวทีนี้เนี่ยอย่างที่ว่ามาคือ3ข้อเนี่ยนะการมนสิการโดยไม่แยบคายการเดินทางผิดความหดหู่แห่งจิตเนี่ยถ้ายังมี3ตัวเนี้ยนะก็จะไม่สามารถละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสได้3อย่างก็ละไม่ได้นะเราทำให้มันหมดได้ไหมจะทำให้3ละอย่างเนี่ยหมดไปได้ยังไงนะถอยมาให้ดูอีกชั้นหนึ่งนะถอยให้ดูอีกชั้นหนึ่งก็คือจะทำ3ตัวนั้นให้หมดไปได้อะก็ต้องทำ3ตัวนี้นะให้หมดไปก่อนความหลงลืมสติความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตเห็นไหมจะทำให้3ตัวนั้นหมดไปก็คือว่าง่ายต้องมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีจิตที่ตั้งมั่นพออย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกลับมาตรงนี้นะสติสัมปชัญญะสมาธิเลยนะแล้วเราจะมีอารมณ์เจริญสติแปลว่าความลึกได้นะสัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวนะสมาธิความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตเนี่ยคือจิตเป็นสมาธิหรือจิตที่ตั้งมั่นมีความลึกได้ความรู้ตัวแล้วมีจิตที่ตั้งมั่นพอมันถึงจะทำให้พัฒนาไปสู่การละ3ตัวต้นไปจนถึงการละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปามาสได้อย่างเงี้ยแล้วเราจะเจริญให้มากได้ไงในพระสูตรนี้ก็ย่อยไปนะจนกระทั่งโอ้ย่อยไปจนกระทั่งถึงว่าอะไรต้องอยากจะเห็นสมณะอยากเห็นพระอริยเจ้าเพื่อไปเสพคบไปเรียนอะไรเงี้ยนะย่อยไปจนกระทั่งสุดท้ายนู่นมีความไม่ประมาทนู่นนะแต่ให้ดูเนี่ยเห็นไหมว่าเนี่ย3ตัวแม้จะละมันเนี่ยมันโอ้ไม่ง่ายเลยนะแล้วถ้ามันละ3ตัวไม่ได้นี่ก็ไม่สามารถจะไต่ไปข้ออื่นได้ถ้ามันไม่เบาบางจนกระทั่งหมดไปนะโอ้นี่ยังได้แค่3ตัวนะอ้าวต่อตัวที่4นะตัวอื่นเดี๋ยวไปเร็วๆนะแต่ว่าเมื่อกี้อยากให้จำไว้หน่อยว่าสติสัมปชัญญะสมาธิเนี่ย3ตัวเนี่ยไม่ว่าทำใดก็ตามเป็นองค์ธรรมที่มันเป็นตัวที่จะทำให้เราพัฒนาธรรมะของเราไปได้แล้วไม่ว่าเราจะเรียนธรรมะอะไรก็ตามถ้ามันอ่อนกำลังคือสติสัมปชัญญะสมาธิอ่อนกำลังเราจะไม่สามารถใช้ธรรมะที่เราเรียนมาพัฒนาตัวเองได้ถ้ากำลังมันไม่พอนะเพราะอะไรเพราะว่ามันระลึกไม่ได้ว่าโอ้เรียนอะไรมาบ้างนะมันทำมันไม่รู้ตัวน่ะมันทำไปตามความเคยชินน่ะแล้วก็มันจิตมันตั้งมั่นไม่พอบางทีคือมันระลึกได้มันรู้ตัวแต่

ไงมันหวั่นไหวด้วยกระแสกิเลสอ่ะก็มันอยากทำอ่ะแม้จะลึกๆได้ฉันกำลังจะทำนะเนี่ยแล้วก็ไอ้ลึกๆด้วยว่าธรรมะที่ฉันเรียนมาไอ้ที่ทำนี่ไม่ถูกนะแต่มันไงมันอยากทำอ่ะความตั้งมั่นเห็นจิตมันไม่พออ่ะมันก็เลยทำไปเห็นไหมลักษณะนี้ถ้าเราเจริญสติสัมปชัญญะและสมาธิให้มากพอจนมีกำลังพอเราถึงจะพัฒนาอะไรต่างๆได้ศึกษาธรรมะและทำต่อไปได้เพราะฉะนั้นตัวนี้จึงสำคัญนะแล้วตัวนี้มันเจริญขึ้นได้ไงเนี่ยการบ้านหลวงพ่อเนี่ยที่จริง10ข้อแล้วก็รวมใจไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้มากๆน่ะ3ตัวเนี้ยเจริญขึ้นนะครูบาอาจารย์เลยไม่อธิบายเยอะเหมือนพระอาจารย์เสกสรรให้พูดเยอะท่านมาหลับตานั่งนะเพราะมันคือสุดยอดอ่ะนะแล้วที่พูดเนี่ยเรียนคุยกันมากมายเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้มีอารมณ์นั่งอ่ะอารมณ์เจริญสติสัมปชัญญะสมาธิแต่ว่าแหมถ้าบอกมาเถอะหลับตาเอาใจไปสู่ร่างกายเจริญสติสัมปชัญญะสมาธิบางทีมันไม่มีอารมณ์นั่งมันไม่รู้ว่านั่งไปทำไมไม่รู้นู่นนี่นั่นเลยต้องเอาปริยัติทั้งหลายมาเชียร์มาชวนมาอ้าวทำนะลักษณะเนี้ยนะอ้าวต่อมานะสังโยชน์ตัวที่4นะสังโยชน์ตัวที่4ดูท่าทางนี่มันจะต้องมีครั้งที่3เมื่อป่าไม่รู้นะแต่ว่าอยากจะพยายามให้จบในครั้งนี้นะเพราะว่าจะได้ไปเรื่องอื่นบ้างนะแต่วันนี้คือเอามุมของสิ่งที่ต้องละมาคุยเพราะเราจะคุยแต่ส่วนใหญ่มุมที่ต้องเจริญให้มากนะโดยไม่รู้ว่าเจริญไปแล้วอะไรมันหายไปบ้างคือบางทีทำมรรค8ไปเยอะๆแต่ไม่รู้จักเลยว่าสังโยชน์10คืออะไรนะแต่เจริญมรรคมีองค์8เจริญไปเรื่อยเจริญไปเรื่อยเจริญไปเต็มที่เลยนะเดี๋ยวมันหายเองไม่ต้องรู้ชื่อนะลักษณะนั้นมีพระสูตรรองรับนะจะนอกเรื่องอย่างนี้คือพระองค์เปรียบเทียบเหมือนกับว่าคนที่เจริญมรรคมีองค์8อ่ะถ้าเจริญมรรคมีองค์8หรือเจริญสมาธิมากเข้าอ่ะเดี๋ยวผลของมันจะเกิดเองนะรู้ผลหรือไม่รู้ก็ตามอ่ะเหมือนเรากินยาพิษอ่ะเรากินยาพิษนี่เราโดยไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ว่าเป็นยาพิษอ่ะกินไปแล้วมันตายมั้ยตายลักษณะนั้นนะแต่อันนี้มันเชิงบวกนะท่านเปรียบเหมือนกับอะไรเหมือนกับว่าคนจับมีดอ่ะจับมีดหั่นผักหั่นเนื้อจับทุกวันใช้มีดทุกวันน่ะอยู่ๆมาดูอีกทีนึงด้ามมีดมันสึกเป็นร่องมือละก็ไม่รู้ว่าเอาตกลงนี่มันสึกเป็นรอยจนตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็การใช้มีดวันไหนที่ทำให้มันสึกไปแต่ว่าที่ทำทุกวันทำบ่อยๆทำเป็นประจำทำให้ร่องมีดมันสึกหรืออีกประมาณนึงเหมือนเชือกที่ผูกเรือนะเชือกที่ผูกเรือกับท่าน้ำกับเสาเรือกับเสาผูกเรือไว้เนี่ยผูกไปเสร็จปุ๊บมันก็เปื่อยไปทุกวันโดนแดดโดนลมเปื่อยไปทุกวันแต่ว่าพอวันหนึ่งมันขาดปุ๊บอะก็มันขาดไปโดยที่ไม่รู้ว่าเชือกนี้สึกกร่อนไปวันไหนมันค่อยๆสึกไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหมือนกันเราเจริญมรรคมีองค์8ไปเรื่อยๆทำสมาธิปฏิบัติทำไปเรื่อยๆทำไปเป็นปกติไอ้สิ่งที่อยู่ภายในสังโยชน์10มันก็จะค่อยๆลดลงไปตามลำดับเองนะแต่ว่าถ้าถึง10นี่มันต้องไฮควอลิตี้นะแต่ว่าลดเบื้องต้นนะทีนี้ตัวที่4นะกามฉันทะสังโยชน์คือกามฉันทะสังโยชน์คือความพอใจรักใคร่หรือความกำหนัดยินดีในกามคุณ5รู้จักใช่ไหมกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจใช่ไหมอันนี้เราคุ้นไหมคุ้นนะเพราะเราก็พอใจไหมพอใจสิ่งที่ตาเห็นเรียกว่ารูปใช่ไหมสิ่งที่หูได้ยินเรียกว่าเสียงสิ่งที่จมูกได้กลิ่นก็เรียกว่ากลิ่นสิ่งที่ลิ้นได้รับรสเรียกว่ารสนะกายได้สัมผัสเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องสัมผัสกับกายเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือเราเรียกว่าสัมผัสซึ่งมันมีคุณไหมมีไหมมีนะคุณยายจำคำสอนยายได้ยังไงบอกมีคุณน้อยนิดเดียวแต่มีโทษมากคุณของมันคืออะไรคือก็ทำให้เราพอใจทำให้เราใจสบายเวลาได้ตามที่อยากจะได้ใช่ไหมมันพอใจนะมันพอใจแต่ว่ามันมีโทษตรงไหนมันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงนะมันอยู่นานไหมไม่นานแล้วถ้าเป็นไงชอบมันแล้วก็มันไม่เที่ยงแล้วต้องหาใหม่ไหมหาใหม่ต้องหาใหม่เรื่อยหาโอ้หาก็ชอบอ่ะก็เลยต้องหาใหม่มาหามาแล้วอยู่ต่อไหมไม่มันหมดอีกแล้วต้องหามาเติมอีกแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วหามาปุ๊บเป็นไงไอ้ที่หาอยู่เนี่ยมันเสียเวลาไหมเสียเวลาเสียสุขภาพ
นะใจอยู่ที่

ของที่หาหรือใจอยู่ในตัวอยู่ที่ของที่หาคืออยู่นอกตัวแล้วก็ทำให้สภาวะใจก็คุ้นเคยเสพคบกับของที่เราไปหาอยู่นอกตัวไม่กลับเข้ากลางสักทีอย่างเงี้ยแล้วไปแล้วพร้อมกับเวลาไปหาก็ต้องเสียสุขภาพและเสียเวลาอย่างเงี้ยนะลักษณะเนี้ยแล้วมันก็หามาได้มันก็หมดไปอีกหามาได้มันก็หมดไปอีกต้องการที่จะได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสตามที่พอใจแล้วถ้าวิธีการหามาเป็นไงพอหาแบบไม่ผิดกฎแห่งกรรมแล้วมันไม่ได้แล้วต้องทำไงพอหามาแบบไม่ผิดกฎแห่งกรรมแล้วไม่ได้แต่ว่าเรายังอยากได้มันอยู่ก็เลยต้องทำไงก็เลยต้องไปทำผิดกฎแห่งกรรมเพื่อให้ได้มาอย่างเงี้ยนะเช่นแบบโอ้โหชอบจังเลยคนนี้ชอบจังเลยชอบจนเขามีแฟนแล้วชอบจนเขาแต่งงานแล้วยังต้องไปผิดมาอย่างเงี้ยเลือกของโอ้ยไม่มีสิ่งนี้ไม่มีไม่มีไม่มีสุดท้ายต้องไปขโมยมาอย่างเงี้ยลักษณะนี้นี่คือโทษของมันนะในกรรมมาคุณเนี่ยมันละได้ไหมแต่ว่าละได้วิธีพิจารณาคือพระองค์เนี่ยพยายามสอนเนาะแล้วก็ท่านให้พิจารณาให้พิจารณาเพื่อให้เราเนี่ยคลายความพอใจความไม่พอใจนะแล้วก็คลายความทั้งพอใจและไม่พอใจด้วยนะให้ตั้งไว้ในความเฉยๆในอุเบกขานะอุเบกขานี่ต้องประกอบด้วยปัญญานะถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาจะไม่เรียกอุเบกขาที่เราอุเบกขาที่เราวางเฉยเพราะอะไรไม่ใช่อุเบกขากับเซ็งนี่ไม่เหมือนกันนะเวลาเราเซ็งเราเฉยไหมฮะเซ็งอ่ะมันเซ็งอย่างนี้เห็นแล้วไม่มีอารมณ์อะไรเลยมันไม่เหมือนอุเบกขานะพอเห็นแล้วเขาคุยอะไรมาแล้วก็ถ้าเราเซ็งเราเฉยๆอุเบกขามันต้องมีปัญญาเป็นองค์ประกอบที่เราเฉยเพราะอะไรเรารู้ว่าอ๋อสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปนะสิ่งนี้ก็เป็นอย่างนั้นอารมณ์เหมือนแบบว่าสามารถที่จะไต่ตองไปโดยแยบคายแล้วได้อะอย่างนั้นนะเห็นไปตั้งเหตุแล้วอะเลยเฉยๆกับมันอย่างนั้นน่ะนะในประกอบด้วยปัญญานะลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดขึ้นแล้วอยู่นานไหมไม่นานที่เราหน้าพอจะพอใจก็ตามไม่พอใจก็เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วมันบังคับบัญชาได้ไหมเราบังคับมันไม่ได้นะสั่งมันไม่ได้หรอกมาคราวนี้เห็นคราวนี้ขอให้อยู่นานๆหน่อยนะอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สั่งไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นก็คือเลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเอาความพอใจไปวางไม่น่าจะเอาความไม่พอใจไปวางเห็นแล้วก็ทำใจให้คุ้นเคยเฉยๆเสียเฉยๆเสียอย่างเงี้ยพอเราทำอย่างนี้มากๆอ่ะเราจะคลายจากความติดใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไอ้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหล่านี้อยู่นอกตัวแล้วอยู่ในตัวชอบของสิ่งนั้นใจอยู่ที่ของหรืออยู่ที่เราอยู่ที่ของไม่ชอบของสิ่งเนี้ยใจอยู่ที่ของอยู่ที่เราก็อยู่ที่ของขนาดไม่ชอบนะไม่ชอบเลยเธอพูดแบบนี้ไม่ชอบเลยขนาดไม่ชอบใจก็ไปอยู่ที่คนที่เราที่มันพูดนั่นแหละอย่างเงี้ยมันอยู่นอกตัวตลอดเลยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็คือท่านให้วางความพอใจความไม่พอใจเหล่านี้ใจมันจะคลายจากสิ่งเหล่านั้นพอใจไม่มีที่ตั้งที่อาศัยภายนอกจะกลับเข้ามาในตัวนะกลับเข้ามาในตัวยิ่งถ้าเรามีการได้ฝึกใจได้อบรมจิตได้รู้ภาษาทำสมาธิเรียกกรรมฐานแต่กรรมฐานเป็นภาษาในยุคอรรถกถานะถ้าอบรมจิตเป็นภาษาในยุคพุทธกาลเนี่ยใช้คำว่าอบรมจิตถ้าเรามีการฝึกอบรมจิตอยู่แล้วอย่างของเราเนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อท่านสอนเรื่องวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างเงี้ยใจมันก็จะกลับมาที่ศูนย์กลางกายถ้าเราคลายความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจได้ใจจะกลับเข้ามาตั้งอาศัยอยู่ในฐานของใจนะกลับเข้ามาอยู่กับกรรมฐานของตนอยู่กับการอบรมจิตของตนได้ง่ายนะลักษณะเนี้ยนะพอทำไปมากๆเข้ามันก็จะมีกระบวนการที่มันจะละวางจางคลายกรรมคุณทั้ง5ได้นะอันนี้พอรู้อย่างนี้ไปก่อนนะซึ่งนะกามฉันทะเนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำนะซึ่งผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่ในโลกียวิสัยนะจริงไหมที่เราอยากไปเที่ยวเนี่ยที่เราอยากนู่นอยากนี่อยากอะไรแต่พวกเนี้ยก็คืออยากได้เห็นได้ยินได้กินได้ลิ้มรสได้สัมผัสที่เราชอบที่เราพอใจนะเป็นสิ่งที่พระสกทาคามีทำความเบาบางลงได้และพระอนาคามีละได้เด็ดขาดทำให้ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามโลกอีกรู้จักกามโลกไหมภาษานี้เขาใช้กามโลกนะหรือเรียกว่ากามภพ

นะกามภพคืออะไรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจำภาพได้ไหมที่คุณครูไม่ใหญ่เคยเอารูปมาให้ดูมีวงกลม3วงใหญ่ๆนะมีอรูปภพที่อยู่ของอรูปภพใช่ไหมรูปภพที่อยู่ของรูปภพแล้วก็อีกวงหนึ่งกามภพกามภพมีเป็นที่อยู่ของใครบ้างเทวดามนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเนี่ยในกามภพก็มีทั้งหมดเลยนะทำไมเรียกกามภพล่ะก็ภพที่ยินดีในกามยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจสวรรค์เป็นไงสวรรค์ก็เต็มไปด้วยอะไรเป็นภพที่เสวยกามสุขไงนะเต็มที่เลยพอไปสวรรค์ปุ๊บนี่จะไม่มีใครด่าเราบนสวรรค์นะเป็นภพของการเสวยบุญมีแต่นางฟ้าบริวารเลยได้ยินโอ้เสียงเพราะๆที่น่าพอใจไงแต่หมดบุญแล้วมาเกิดอีกไหมเกิดพอหมดบุญน่ะหมดบุญมาเกิดไอ้เกิดนี่ไม่ได้รับรองนะว่าเกิดแล้วมันเป็นมนุษย์นะเกิดแล้วมีโอกาสเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยมีโอกาสตกนรกได้ด้วยนะพระองค์ตัดไว้ถ้าพูดเดี๋ยวยาวเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วที่เอานิ้วจิ้มมานะไปทวนดูแล้วกันเอานิ้วไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเดี๋ยวไปหาไม่เจอคือพระองค์เนี่ยตัดไว้นะตัดไว้ว่าคือครั้งหนึ่งพระองค์นั่งอยู่ที่วัดเชตวันเอานิ้วเขี่ยดินมาถามบอกภิกษุทั้งหลายฝุ่นในมหาปฏิพีกับฝุ่นในเล็บมือเราที่ไหนมีมากกว่ากันภิกษุตอบบอกโอ้เทียบกันไม่ได้เลยฝุ่นในเล็บมือของพุทธองค์เนี่ยน้อยนิดเดียวแต่ฝุ่นในมหาปฏิพีใหญ่มากนะใหญ่มากปังมากมีมากปริมาณมากเลยพุทธองค์บอกเป็นเช่นนั้นแลภิกษุบุคคลเป็นมนุษย์แล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเหมือนฝุ่นในเล็บมือที่เหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายไปเกิดในอบายทุกขติวิบัตินรกเหมือนฝุ่นในมหาปฏิพีเห็นไหมนะเป็นมนุษย์แล้วมาเป็นมนุษย์นี่เหมือนฝุ่นในเล็บมือแล้วก็ทำอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งถามภิกษุอีกครั้งหนึ่งภิกษุตอบเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งเลยพระองค์ก็บอกว่าเป็นเช่นนั้นแลภิกษุที่แท้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยก็เหมือนฝุ่นในเล็บมือที่เหลือก็ไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานนะแต่ท่านใช้คำว่าไปเกิดเป็นอบายทุกขติวิบัตินรกนะแล้วก็ทำอีกครั้งหนึ่งถามเหมือนเดิมภิกษุตอบเหมือนเดิมบอกเป็นเช่นนั้นแลภิกษุเทวดาเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยเกิดพอละจากอัตภาพเทวดาแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนฝุ่นในเล็บมือนะสุคติของเทวดาคือเป็นมนุษย์นะคือพอเขาตายเกิดจากเทวดานางฟ้าซ้ำจนหมดจากเทวดานางฟ้าแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนฝุ่นในเล็บมือนะที่เหลือก็ไปเกิดในอบายทุกขติวิบากนรกเหมือนกันเห็นไหมเสี่ยงไหมวัฏสงสารนี้เสี่ยงนะพระองค์เลยกวักมือเรียกออกไปเถอะออกไปเถอะเพราะเราก็ว่าไงนิมนต์พระองค์ไปก่อนเถิดพระเจ้าข้ายังพออยู่ได้นะแต่ว่ามันอันตรายนะอันตรายมากนะอันนี้นะกามฉันทะความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจก็จะร้อยดึงร้อยรัดเรานะร้อยรัดเราตัวที่5นะตัวที่5ก็คือปฏิฆะสังโยชน์ปฏิฆะเนี่ยก็คือความขุ่นเคืองนะอยู่ในสายพยาบาทนั่นแหละนะมันจริงๆปฏิฆะเนี่ยถ้าว่าของนักปฏิบัติเนี่ยปฏิฆะคือมันบางมันเบากว่าโกรธนะพอโกรธเสร็จเลเวลสูงขึ้นไปก็คือผูกโกรธเนี่ยเหรอไหมมีปฏิฆะคือรู้สึกไม่พอใจพอไม่พอใจหนักเข้าโกรธพอโกรธเสร็จคราวนี้ผูกโกรธก็คือพยาบาทนะสายเดียวกันนะปฏิฆะสังโยชน์คือความไม่พอใจความอาฆาตแค้นความหงุดหงิดความขัดเคืองนะถ้ามีความหงุดหงิดความขัดเคืองเนี่ยใจก็กระเพื่อมไงไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะหมดปฏิฆะหมดสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างนะตั้งแต่สักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปามาสกามราคะปฏิฆะถ้าละได้5อย่างนี้นะก็มาถึงขั้นนี้แล้วนะถ้าหมดนะหมดเลย5ข้อนั้นนะก็บรรลุอนาคามีนะเหลือกำลังจะสำเร็จด็อกเตอร์ในพระศาสนาก็คือเป็นพระอรหันต์นะต้องไปทำความไม่รู้อีก5อย่างให้หมดไปนะต้องทำกิเลสรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาให้หมดไปนะไปโดยเร็วตรงนี้เรียกว่าอุทธัมภคยสังโยชน์นะสังโยชน์อย่างละเอียดหรือสังโยชน์เบื้องสูงนะละอีก5ตัวเนี้ยหมดอีก5ตัวก็เป็นพระอรหันต์ไม่ลงรายละเอียดมากเพราะว่าเรายังไม่ผ่านขั้นต้นเนาะเรายังไม่ผ่านขั้นต้นลงเอาแค่พอรู้ว่ารูปราคะคือมีความติดใจในวัตถุหรือรูปฌานอรูปราคะมีความติดใจในอรูปฌานหรือความพอใจในนามธรรมทั้งหลายรูปราคะกับอรูปราคะหรือรูปฌานกับรูปฌานเนี่ย

เราติดไหมติดไหมเราไม่ติดเพราะอะไรเคยเข้ายังเคยเข้ารูปฌานยังนะถ้าเคยเข้าน่ะถึงจะรู้สึกว่าชอบไหมอะไรไหมเออแต่นี่เรายังไม่ชอบเลยเราติดอยู่อะไรเราไม่ติดตอนนี้เรายังไม่ติดรูปฌานน่ะแล้วยังไม่ติดอรูปฌานหรอกแต่เราติดในอะไรกามคุณห้าเราติดอยู่ในกามอยู่ตอนนี้ได้ไหมถ้าเราวางจากกามได้เราถึงจะเริ่มเข้าสู่ปฐมฌานไปถึงจตุตฌานก็คือรูปฌานอย่างเงี้ยนะเออในสภาวะนั้นนะแล้วตัวที่3ก็คือมานะถือดีมีถือดีถือว่าตัวดีกว่าเขาหรือว่าแย่กว่าเขานะยกตนหรือด้อยกว่าอย่างเงี้ยนะอุทธัจจะความฟุ้งซ่านแล้วก็10อวิชชาทั้ง5ตัวเนี้ยถ้าละได้กันพระอรหันต์เอาพอหรือว่ามันมี10อย่างที่เราจะต้องทำให้เบาบางลงทำให้หมดไปตามขั้นแต่ว่าไปเน้นตัวต้นก่อนเพราะว่าตอนนี้ตัวข้างบนเรายังเป็นไงรู้ไปแล้วก็ยังแม้มืดตื้อมืดมิดก็ยังมีสิทธิ์เข้าถึงธรรมอยู่ตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนเราแค่ว่าทำยังไงให้หยุดนิ่งเฉยได้ปฐมฌานอะไรอย่างนี้นะเข้าถึงดวงปฐมมรรคก่อนนะยังไม่ต้องละอรูปฌานละรูปฌานเลยแหละนะก็จะเห็นถ้าได้หมดก็คือเสร็จกิจในพระศาสนาทีนี้ตัวที่จะทำให้เราคลายเบื้องต้นเนี่ยนะเน้นอยู่ตรงนี้นะทำความเห็นของเราบ่อยๆว่าได้เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงนะเห็นให้ถูกคือความเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยบนในวัฏฏะสงสารเนี่ยเห็นให้ตรงตามที่พระเจ้าบอกเสียพระเจ้าบอกว่าไงทุกอย่างในวัฏฏะสงสารนะทั้งคนทั้งของนะทั้งคนทั้งของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและไม่งามเ นี่ยออกไปเห็นให้ได้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่งามเห็น4อย่างนี้ได้บ่อยๆเนี่ยเกิดอะไรจะทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีนะถ้าเห็นได้จริง

จะทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีนะถ้าเห็นได้จริงจนกระทั่งว่ามีญาณรู้จนเห็นเนี่ยนะมันจะทำให้ละกิเลสได้เลยแต่ในระดับของพวกเราเห็นในระดับจินตามยปัญญานะสุตตามยปัญญาและจินตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังและเกิดจากการคิดเนี่ยนะสองอย่างเนี่ยนะจากการฟังและการคิดเนี่ยพยายามให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและไม่งามของตัวเราตัวเขาสรรพสิ่งทั้งหลายได้นะจะทำให้เราเนี่ยละวางจางคายเบื้องต้นได้ง่ายแล้วน้อมใจกลับเข้าสู่ศูนย์กลางกายมีอารมณ์ปฏิบัติที่มากมีอารมณ์ที่ไม่ไปสนใจเรื่องอื่นมากแล้วกลับเอาใจมาไว้ในตัวมาก

อ่านนู่นนี่นั่นสวยดีอะไรเงี้ยชอบเนี่ยนะมันก็ไม่มีอารมณ์เข้ากลางไงมีอารมณ์ไปอยู่กับเรื่องอื่นนะเพราะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าพูดภาษาปริยัติจะเรียกว่าวิปลาสทิฏฐิวิปลาสทิฏฐิวิปลาสคือเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของเป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาหรือของที่บังคับบัญชาไม่ได้ว่ามาบังคับบัญชาได้ของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของที่เป็นตัวเป็นตนอย่างเงี้ยนะและเห็นของไม่งามว่างามจริงๆงามไหมไปประกวดนางงามงามไหมมิสยูนิเวิร์สงามไหมงามไหมเราดูมิสยูนิเวิร์สงามไหมเนี่ยได้แบบคนนี้นางแบบคนนี้งามไหมที่ประกวดกันน่ะงามไหมตาเราบอกว่ามันงามไงเนี่ยงามถ้าเราเห็นว่างามนี่คือความหมายคือทิฏฐิวิปลาสเนี่ยไหมสวยหล่อเนี่ยคือทิฏฐิวิปลาสเพราะในความจริงพระองค์บอกว่ามันไม่งามมองออกไหมเนี่ยมันไม่งามมันไม่งามยังไงเนี่ยท่านบอกอย่าไปดูตอนนี้เดี๋ยวไปดูตอนเป็นศพหรือดูเอาพิจารณาไปดูซิอะไรออกจากตาเรียกว่าอะไรขี้ตาอะไรออกจากหูเรียกอะไรขี้หูอะไรออกจากจมูกเรียกอะไรขี้มูกอะไรออกจากปากเรียกอะไรขี้ฟันขี้ปากอะไรจากก้นเรียกว่าอะไรขี้หรืออุจจาระใช่ไหมตกลงเราเนี่ยเป็นไงขี้เต็มตัวไหมขี้เต็มตัวเลยใช่ไหมมีแต่ขี้แล้วก็พระองค์เปรียบเหมือนถุงที่เต็มไปด้วยมูดและคูดคือของปฏิกูลเป็นถุงหนังเดินได้มีช่องและถุงนี้มันรั่วมีช่องให้สิ่งเราเนี่ยของปฏิกูลไหลออก5ทางตาหูจมูกปากทวารหนักทวารเบาอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นถุงหนังรั่วน่ะมองได้ไหมพอเดินมาเสร็จมองโอ้โหสวยประกวดฮ่าประกวดมิสยูนิเวิร์สเหรอโอ้โหประกวดถุงขี้กันอีกแล้วพี่จะได้นะได้ไหมนะถ้าประกวดมิสยูโอ้คนสวยๆมายืนเต็มเลยนี่แสดงว่าทิฏฐิวิปลาสแต่ถ้าโอ้ถุงขี้มายืนเรียงกันอีกแล้วอันนี้คือเป็นไปตามคำสอนไงลักษณะเนี้ยนะเนี่ยมันวิธีการไงที่พระองค์ให้อะนะลักษณะนี้นะแล้วก็ให้เจริญมรรคนะวันนี้ลงรายละเอียดไม่ทันนะมรรคเราก็เรียนรู้กันอยู่แล้วนะเจริญมรรคมีองค์8นะหรือย่อเป็นไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาย่อจากมรรค8 3เหลือศีลสมาธิปัญญาย่ออีกนะศีลปฏิบัติดีแล้วก็มาเหลือสมถะวิปัสสนาอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยหรือย่อเป็นสุดท้ายเลยพระอาจารย์พูดเยอะมันจำยากหยุดเป็นตัวสำเร็จเนี่ยย่อเลยอันเดียวเลยหยุดเลยหยุดให้ได้นะหยุดเป็นตัวสำเร็จนั่นแหละนะแล้วก็สุดท้ายหมดเวลาพอดีไปเน้นอันนี้จริงๆเมื่อกี้ในมรรค8เนี่ยมันมีคือมีพระสูตรจัดไว้ชัดเจนนะว่าพอจะเจริญไปจนถึงขั้นที่จะบรรลุอรหันต์ละสังโยชน์10ได้หมดน่ะก็ต้องทำด้วยวิธีการนั่นแหละเจริญอะไรล่ะสติปัฏฐานนะสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เนี่ยโดยความหมายก็คือมันอยู่ในสัมมาสติอยู่แล้วนะสัมมาสติพอขยายความสัมมาสติคืออะไรก็คือเนี่ยการตามเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอย่างเงี้ยตามสติปัฏฐาน4ซึ่งมีองค์หลักนะตรงนี้มีอาตาปีมีความเพียรแล้วก็สัมปชาโนแล้วก็สติมาเห็นไหมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติอะไรนะทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายเลยอันนี้จบด้วยอันนี้นะฟังมาทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเรื่องสังโยชน์เนี่ยต้องการให้ทำมันเนี่ยเจริญสติสัมปชัญญะสมาธิให้มันเกิดขึ้นให้มากนะความลึกได้ความรู้ตัวแล้วก็ความตั้งมั่นแห่งจิตเจริญให้มากแล้วทำไงอ่ะถึงจะเจริญให้มากอ่ะก็นี่ไงเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้พอใจเคลื่อนออกจากศูนย์กลางกายก็พอรู้ตัวปุ๊บเอากลับมาที่ศูนย์กลางกายเนี่ยพอเคลื่อนไปรู้ตัวก็กลับมาที่ศูนย์กลางกายทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็จะรู้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ใจกลับมาที่ศูนย์กลางกายได้มากขึ้นเองอย่ารอแต่ตอนนั่งหลับตาเพราะชีวิตเราตอนนี้เราหลับตาหรือลืมตานี่ตอนไหนมากกว่ากันลืมตาถ้าเราทำตอนนั่งหลับตานั่งทำสมาธิเนี่ยไม่มีทางเลยที่เราจะโอ้โหพ้นจากบ่วงสังโยชน์ทั้งหลายได้นะเพราะฉะนั้นคือเราต้องลืมตาก็ทำด้วยหลวงพ่อให้ทำสองเวลาเนี่ยหลับตากับลืมตาใช่ไหมนะลืมตาก็ตึกธรรมะไงดึงใจไว้ศูนย์กลางกายหลับตาก็นั่งปล่อยวางทุกอย่างถ้าเราลืมตาแล้วเราทำนะพอเรานั่งนะเราไม่ต้องตึกอะไรเลยนะ
แล้วมันจะบอก

บาเองหย่อนเองเพราะจิตมันคุ้นพอจิตมันคุ้นปุ๊บมันคล้ายๆเหมือนสภาพเหมือนตอนที่เราลืมตาแล้วพยายามทำมันจะตึงๆพยายามดึงใจอยู่พอเรานั่งปุ๊บมันเหมือนปล่อยพอนั่งปล่อยปุ๊บจิตมันคุ้นอ่ะมันก็แบบเข้าไปอย่างธรรมชาติไม่ต้องมีสภาพบังคับก็ถูกส่วนง่ายนะถูกส่วนง่ายลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุยไปทั้งหมดเนี่ยต้องการให้เจริญอยู่3อย่างคือสติสัพพัญญะสมาธินะแล้วจะถ้าเรามีสติสัพพัญญะสมาธิเพิ่มพูนขึ้นมีปริมาณให้มากพอเราจะใช้มันจะเป็นอุปการะต่อการที่เราเรียนธรรมะแล้วเอามาใช้ได้จริงนะเรียนธรรมะแล้วเอามาใช้ได้จริงแต่ถ้าสติคือความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวและสมาธิไม่ตั้งมั่นพอรู้อะไรมาก็ใช้ไม่ได้นะเรียนมากก็ใช้ไม่ได้นะเพราะนั้นเลยต้องเป็นไงฟังธรรมด้วยนั่งสมาธิด้วยนะฟังธรรมด้วยนั่งสมาธิด้วยนะพอเข้าใจนะเอาละก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลานะด้วยเนื้อภาพของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและบุญกุศลที่เราคนได้ตั้งใจสั่งสมรมไว้ดีแล้วและบุญกุศลที่เราทุกคนได้ตั้งใจศึกษาธรรมะด้วยดีเสมอมาขอให้เราทุกคนประสบความสุขความเจริญคิดสิ่งใดเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยกุศลให้สำเร็จผลได้โดยง่ายกิจการงานใดตั้งใจทำไว้แล้วให้สำเร็จได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์ให้เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนามีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องไว้สร้างบุญสร้างบารมีอย่างรู้จักหมดจักสิ้นศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คอยรู้แจ้งแตกฉานในธรรมะทั้งปวงประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนน้องเขยหายริมน้ำโขง
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันหนึ่งครอบครัวลงลูกพากันนั่งรับประทานอาหารเย็นกันอยู่หน้าบ้านริมฝั่งน้ำโขงที่มีเพียงถนนสายหนึ่งขั้นระหว่างบ้านกับน้ำโขงเท่านั้นน้องเขยของลูกคนที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาอดใจกับความงดงามของบรรยากาศอันมีมนต์ขลังของฝั่งโขงไม่ได้จึงชวนน้องเขยอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ประเทศลาวไปชมบรรยากาศยามอาทิตย์อัสดงเหนือฝั่งโขงด้วยกันเมื่อเดินไปถึงริมฝั่งน้ำน้องเขยคนที่มาจากสหรัฐอเมริกาก็บอกกับน้องเขยคนที่อยู่ในลาวให้รออยู่ที่ริมน้ำแล้วเขาจะกลับไปเอากล้องมาถ่ายรูปแต่ว่าเมื่อถือกล้องกลับมาเพื่อเตรียมมาถ่ายรูปปรากฏว่าคนที่คอยอยู่ริมน้ำโขงหายไปอย่างไร้ร่องรอยทั้งที่การไปหยิบกล้องเนี่ยใช้เวลาเพียงชั่วประเดี๋ยวเดียวแค่นั้นเองต่างคนต่างก็ช่วยหากันหลายที่แต่หาอย่างไรก็ไม่เห็นในที่สุดลูกก็ไปกราบเรียนถามพระน้อยผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือคำตอบพระน้อยคือลงน้ำแน่นอนแต่ใครๆก็ไม่เชื่อพระน้อยให้ทางบ้านของลูกอธิษฐานจิตให้พบศพโดยที่ท่านระบุวันเวลาและสถานที่ที่จะพบศพไว้ให้สายน้ำโขงนั้นกว้างใหญ่และเชี่ยวกรากการจะพบศพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทางบ้านลูกก็ทำตามที่พระน้อยบอกแล้วก็รักษามันต่อมาก็พบศพตามวันเวลาที่และสถานที่ตามที่พระอาจารย์น้อยบอกจริงๆนั่นแหละแม้สภาพร่างกายจะเปลี่ยนไปมากเนื่องจากอยู่ในน้ำมาหลายวันอาบน้ำหลายวันเสื้อผ้าก็ยังอยู่ครบสามารถบ่งชี้ได้แน่นอนว่าเป็นตัวน้องเขยที่หายไปจริงๆคำถามน้องเขยตายอย่างไรหลังจากตายแล้วไปไหนศพที่พบน่าเก็บไว้ใช่หรือไม่นี่แสดงกับเป็นนักเรียนอนุบาลพันแท้ถ้าน้องเขยตายเพราะนาคเอาไปนี่เธอสันนิษฐานไปอีกทำไมเอาไปได้ทั้งๆที่มีครอบครัวแล้วหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา

เรามาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าน้องเขยประสบอุบัติเหตุตายโดยพลัดตกลงไปในน้ำเกิดจากกรรมในอดีตเคยเกิดในครอบครัวพ่อค้าได้มาแต่งงานครอบครัวลูกสาวพ่อค้าที่มั่งคั่งกว่าตัวซึ่งภรรยามีน้องชายอีกหนึ่งคนเมื่อบิดามารดาของภรรยาตายแล้วจึงวางแผนที่จะฮุบกิจการทั้งหมดของครอบครัวภรรยามาเป็นของตนแต่ผู้เดียวจึงวางแผนกระจัดน้องชายของภรรยาโดยล่อไปริมแม่น้ำเมื่อน้องเขยเผลอก็ผลักลงไปจนจมน้ำตายส่วนตัวเองเมื่อตายแล้วในชาตินั้นไปอบายมีความทุกข์ทรมานมากภายหลังจากได้ใช้กรรมส่วนใหญ่แล้วก็มาใช้เศษกรรมในชาตินี้หลังจากตายแล้วก็เป็นกายละเอียดตะกิกตะกายกลับมาหาครอบครัววนเวียนอยู่กับครอบครัวเป็นภูมิเทวาชั้นล่างที่ประเทศลาวมีความมีอยู่พออยู่พอกินจะได้ภูมิที่รับบุญได้ให้อุทิศบุญไปให้บ่อยๆจะได้มีสภาพที่ดีกว่านี้จ้าศพที่พบไม่ใช่นาคเก็บไว้แล้วก็ไม่ใช่นาคเอาไปแต่ตายเพราะวิบากกรรมดังกล่าว

0: ักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่

0: ไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าเราไม่ได้นั่งแข่งกับใครเราไม่ได้แข่งกับเวลาและก็ไม่ได้แข่งกับอะไรทั้งสิ้นเรากำลังสะสมความดีสะสมความเบาสบายสะสมความสุขในการนั่งไปเรื่อยๆประกอบเหตุไปเรื่อยๆโดยไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องผลเหมือนเรารดน้ำที่โคนต้นไม้ทุกวันวันละกระป๋องเราสังเกตไม่ออกว่าต้นไม้เจริญเติบโตวันละกี่เซนแต่เรารดทุกวันทุกวันแต่พอเผลอในที่สุดมันก็มีดอกมีผลมาให้เราชื่นชมค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางสำนักพระอภิธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีไหว้ครูพร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศนียบัตรอภิธรรมศึกษาและพิธีถวายกองทุนการศึกษาแด่อภิธรรมบัณฑิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนพระอภิธรรมค่ะสำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณห้องสัมมนา SPD 2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมเกียรติวรยโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้จัดการสำนักเรียนพระอภิธรรมเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งยังได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์ผู้เป็นคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาพระอภิธรรมมาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ด้วยโดยพิธีกรรมเริ่มขึ้นเมื่อท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและได้นำประกอบพิธีไหว้ครูโดยมีนักเรียนพระอภิธรรมที่เป็นทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ต่างร่วมกันสรรเสริญพระคุณครูด้วยบทบูชาครูเพื่อระลึกนึกถึงพระคุณครูที่ได้เมตตาสอนให้พ้นจากความโง่เขลาทั้งปวงเนื่องด้วยวิชาพระอภิธรรมเป็นวิชาที่ว่าด้วยปรมัตถธรรมหรือความจริงอันสูงสุดที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามสมมุติโลกหากผู้ใดได้ศึกษาก็จะได้เข้าใจกฎไตรลักษณ์ถอดถอนความยึดมั่นทั้งปวงอีกทั้งนักศึกษายังได้แสดงความกตัญญูอันเกิดจากการไหว้ครูก็ยิ่งจะทำให้เป็นผู้มีปัญญามากขึ้นโดยในพิธีมีผู้แทนนักศึกษาได้ถวายผ่านธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์และพระอาจารย์ผู้สอนในแต่ละปีจากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาพระอภิธรรมบัณฑิตแด่พระภิกษุผู้สอบผ่านหลักสูตรพระอภิธรรมบัณฑิตซึ่งต้องใช้เวลาเล่าเรียนถึงเกือบ8ปีแต่ละรูปจึงน่า

0: อนุโมทนาและน่าให้การสนับสนุนยิ่งนักโดยเจ้าภาพผู้ใจบุญร่วมสนับสนุนคือกัลยาณมิตรพรทิรัตน์เขียวสวัยและกัลยาณมิตรกนกชลธรเกตเล็กนอกจากนี้ยังได้ร่วมถวายกองทุนยานพาหนะโดยเจ้าภาพผู้มีบุญคือกัลยาณมิตรนิภาพรจำปามูลและกัลยาณมิตรรัชนีแสนเวินตามด้วยพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยกัลยาณมิตรธีรพัฒน์กู่วรรณรัตน์พิธีกรรมถัดมาเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สอบได้คะแนนดีเด่นในแต่ละชั้นปีเพื่อให้นักเรียนพระอภิธรรมเกิดกำลังใจในการเล่าเรียนและเพื่อให้ทุกท่านได้แสดงมุทิตาจิตแก่เพื่อนนักเรียนที่กำลังภาคเพียรในการศึกษาทุกท่านจากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพระอภิธรรมประจำปีการศึกษา2569ภายในพิธีนอกจากจะเห็นผู้ที่จบการศึกษาได้ทยอยเข้ารับรางวัลของความทุ่มใจนั่นคือใบประกาศนียบัตรจากท่านประธานสงฆ์ด้วยใบหน้าของผู้ชนะชนะต่อความเกียจคร้านด้วยความวิริยะและความอดทนและยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้กำลังศึกษาให้ภาคเพียรต่อไปและสุดท้ายเป็นการมอบของที่ระลึกแก่อาสาสมัครแก้วอภิธรรมบุคคลที่นอกจากจะใฝ่ในการศึกษาแล้วยังมีจิตอาสาอยากจะให้ผู้อื่นได้มาศึกษาเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเหมือนดั่งตน
1: วันนี้รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาแด่นักศึกษาผู้สำเร็จอภิธรรมบัณฑิตนะคะแค่ได้เดินเข้ามาในห้องก็รู้สึกปลาบปลื้มมากเพราะว่าในห้องนี้เต็มไปด้วยบัณฑิตนักปราชญ์นะคะทั้งบัณฑิตทางโลกและบัณฑิตทางธรรมนะคะก็รู้สึกมีความปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งและยิ่งมีโอกาสได้มาถวายทุนการศึกษาก็ถือว่าเป็นการสร้างปัญญาบารมีนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของชีวิตอย่างยิ่งเลยค่ะมีความปลื้มมากโดยเฉพาะอภิธรรมเป็นธรรมะหัวข้อใหญ่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบโดยพระสัพพัญญุตญาณอันนี้ผู้ที่ได้ศึกษาต้องถือว่าเป็นผู้มีบุญพิเศษอย่างยิ่งนะคะการที่เราได้มามอบทุนการศึกษาก็ถือว่าเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดตัวเรานะคะนอกจากชาตินี้แล้วก็จะติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปด้วยนะคะบนเส้นทางการสร้างบารมีในวัฏสงสารนี้ดิฉันคิดว่าเราต้องมีพร้อมทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัตินะคะดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้มาร่วมสร้างสังสมบารมีนะคะด้วยการสร้างปัญญาบารมีโดยการถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์และผู้ศึกษาอภิธรรมศึกษานะคะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะ
2: เป็นนักศึกษาอภิธรรมจบแล้วแล้วก็ได้รับใบประกาศนียบัตรที่มาเรียนนี้ก็ได้มีความรู้ทำให้นั่งสมาธิใจสบายใจใสขึ้นและเข้าใจกฎแห่งกรรมที่ทำอะไรที่ผิดพลาดหรือไม่ได้ทำแล้วก็คิดและก็แก้สถานการณ์ได้กฎแห่งกรรมที่เราเจอหรือเราเห็นเกิดจากอะไรและเกิดจากผลที่เราทำไว้

ชนได้นำหลักธรรมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชนค่ะกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีโดยได้รับความเมตตาจากพระอัฏฐชัยวัฒธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเป็นประธานสงฆ์นำคณะภิกษุสงฆ์สามเณรและกัลยาณมิตรผู้มีบุญประกอบพิธีกรรมท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นโดยพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อธรรมต่างๆเช่นความสำคัญของการรักษาศีลและการให้ทานเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาเชิญชวนให้ทุกท่านทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรไม่เพียงแต่รักษาศีลและปฏิบัติธรรมเพียงลำพังแต่ให้ชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อนบ้านและคนในชุมชนให้มาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่และร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมด้วยกันในสัปดาห์ต่อๆไปเพื่อให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่ความสงบสุขที่แท้จริงสำหรับการจัดกิจกรรมนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรในพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญร่วมกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ค่ะภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายชุมชนสันติสุขจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมชุมชนสันติสุขครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายชุมชนสันติสุขจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมชุมชนสันติสุขครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยมีตัวแทนชุมชนต่างๆจำนวน21คนจาก6ชุมชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานให้แก่ตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอาทิกิจกรรมที่ต้องดำเนินการภายในชุมชนเกณฑ์การประเมินเพื่อรับทุนดำเนินงานกำหนดการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประเมินชุมชนตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมและวัฒนธรรมชุมชนในแต่ละท้องที่เพื่อให้แต่ละชุมชนได้นำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของตนเองนอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยังได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสมาทานศีล8ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานรับฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างดียิ่งสำหรับโครงการชุมชนสันติสุขเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้นำและสมาชิกในชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้และสามารถก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งด้วยการใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนทำให้ชุมชนเกิดสันติภาพและสันติสุขเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนเป็นชุมชนต้นแบบด้านศีลธรรมสามารถดำเนินกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายบูโลสประเทศสวีเดนได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่นณเมืองแลนสโคนาเพื่อน้อมบูชาธรรม

ในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมุ่งเน้นการเผยแผ่สันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิและส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปค่ะภายในงานได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นในเมืองแลนสโครนาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นโดยกัลยาณมิตรอรัญญาขุนปริงและลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายบูโลสได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนชาวสวีเดนและชาวไทยมาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ซึ่งได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายบูโรสมาเป็นเนื้อนาบุญนำสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและแนะนำวิธีการฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อให้ชาวสวีเดนได้เรียนรู้วิธีการหยุดใจให้หยุดนิ่งอันเป็นรากฐานของการสร้างพลังบวกและความสุขที่ยั่งยืนในการดำเนินชีวิตค่ะสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมที่เมืองแลนสโคนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายศูนย์รวมใจไปยังเมืองต่างๆในประเทศสวีเดนเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะและวิธีการสร้างความสุขที่แท้จริงซึ่งผลตอบรับจากชาวสวีเดนเป็นไปในทิศทางที่ดีมากหลายท่านได้ร่วมแสดงความประทับใจโดยระบุว่าการทำสมาธิช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดและได้รับพลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขยายเครือข่ายสังคมแห่งคนดีให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในทวีปยุโรปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาค่ะได้เดินหน้าขยายสันติสุขสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดปฏิบัติธรรมและการฝึกสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะเพื่อส่งเสริมสุขภาพใจและสร้างสันติสุขภายในโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพระมหาสุขสันติสุปปาโซได้แนะนำเทคนิคการผ่อนคลายร่างกายและการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสมาธิแบบสากลที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ไม่จำกัดเชื้อชาติหรือศาสนาจากนั้นได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แบ่งปันข้อคิดธรรมะในการบริหารความเครียดและการสร้างความสุขในครอบครัวเพื่อให้ชาวท้องถิ่นสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงส่วนในช่วงท้ายของการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมซึ่งพระอาจารย์ได้เมตตาตอบทุกคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฝึกสมาธินอกจากนี้ยังได้ให้ชาวท้องถิ่นได้แบ่งปันประสบการณ์ของการนั่งสมาธิโดยหลายท่านได้ถ่ายทอดความรู้สึกว่าสมาธิช่วยให้เข้าถึงความสงบที่หาไม่ได้จากภายนอกและช่วยให้ใจมีความสุขมีพลังบวกในการกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะคุณผู้ชมคะด้านวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมการสั่งสมบุญบารมีและปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองค่ะบรรยากาศงานบุญเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความสงบและร่มรื่นโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองทุนภัตตาหารนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรพิธีกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาคารหรือคลังเก็บของนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณกัลยาณมิตรกิ่งแก้วกัลยาณมิตรชนลทานมหาอุประและกัลยาณมิตรจันทน

มีดวงประทีปพิธีกล่าวคำถวายกองบุญรถยนต์นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรนฤมลรือชาหมอสิงเกอร์และกัลยาณมิตรเคนวัจราพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลบทถวายพรพระส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศกิจกรรมช่วงบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้ประกอบพิธีถวายกองบุญภัตตาคารหรือคลังเก็บของนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมและกองบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับจากนั้นเป็นกิจกรรม Mother's Day เพื่อให้บุตรธิดาได้แสดงความรักและความกตัญญูแด่แม่ด้วยการมอบดอกไม้และกราบแทบเท้าคุณแม่นับเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาประเพณีอันดีงามแต่ยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมชาวพุทธสู่สากลให้ชาวท้องถิ่นในบอสตันได้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระเพื่อสืบสานประเพณีถวายภัตตาหารเป็นพุทธบูชาและสร้างสันติสุขภายในให้แผ่ขยายไปสู่ชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะภาพบรรยากาศความศรัทธาณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเต็มไปด้วยความสว่างสวายของเหล่าสาธุชนที่พร้อมใจกันมาสวมชุดขาวสะอาดตามารวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาพระประธานบูชาพระบรมสารีริกธาตุและประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับทางวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุทธิธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเป็นประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโย3ภาษาโดยมีท่านประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรด็อกเตอร์สิทธิชัยสุโรจและกัลยาณมิตรอัสมากุลวานิชยนันพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้แจ้งข่าวสารงานบุญเพื่อให้สาธุชนได้รับทราบและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมทั้งได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อหล่อเลี้ยงใจและให้กำลังใจแก่คณะกัลยาณมิตรทุกคนในการสร้างบารมีโดยเน้นย้ำถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระและความสำคัญของการรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้เพื่อให้เป็นมรดกธรรมแก่ชาวโลกสืบต่อไปซึ่งสร้างความปลื้มปิติและอิ่มเอิบใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดปทุมธานีอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดนครราชสีมาอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ8จังหวัดลำปางอันดับ9จังหวัดอุดรธานีและอันดับ10จังหวัดบึงกาฬค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5

วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ7วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ8วัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนอันดับ9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับ10วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะและในช่วงนี้ค่ะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbutterworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่านานาคตะสุขาวะโหความโศกไม่อาจนำมาซึ่งความสุขในอนาคตสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี

และเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามขวานไทย

มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งบนและลงไปแล้ว จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนจนทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออมไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดานเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะเริ่มบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาหันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธรรมยังพุทธสามภาควันโตปุพพพานกนมกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภาควันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดสายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสังสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปบุคคลใดสามารถว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่กว้างใหญ่มีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้ด้วยแขนทั้งสองข้างของตนบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดสามารถเดินข้ามทะเลเพลิงที่มี

แผ่ฐานแดงอันร้อนระอุมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดสามารถเดินทะลุกองไผ่ที่หนาแน่นเต็มไปด้วยหนามแหลมคมเต็มไปด้วยเถาวัลย์ที่พันเกี่ยวมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ความทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่ยึดถือไม่ก่อเกี่ยวไม่กังวลในบุคคลสัตว์สิ่งของสถานที่ในวัฏสงสารเห็นว่าเป็นเพียงอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเพียงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายหายสูญไปดับไปไม่ใช่สัตว์บุคคลอาศัยสร้างบารมีเท่านั้นด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสไม่มีกิเลสเลยสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาดารณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชชาสามวิชชา8จรณะ15สุขโตเสด็จไปดีวิชชา3ก็คือเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชชาที่1เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังของพระองค์เองได้อย่างมากมายว่าเคยเกิดเป็นชื่อนั้นตระกูลโน้นมีอาหารอย่างนั้นมีเสื้อผ้าอย่างโน้นเสวยทุกข์อย่างนั้นได้รับความสุขอย่างนี้มากมายเคยละเอียดปราณีตแล้วทุกข์มากมายเห็นญาณแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้ญาณแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชาอาวิชาดับไปเป็นวิชาที่หนึ่งเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระเปาะไข่ออกมาแล้วเห็นโลกภายนอกอย่างชัดเจนเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วน้อมจิตไปสู่วิชชาที่สองเรียกว่าจุตูปปาติยานเห็นจุติและอุบัติแลงเห็นการจุติตายอุบัติเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอย่างมากมายว่าสัตว์เหล่านี้ทำชั่วด้วยกายวาจาใจติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วไปสู่บ่ายทุกขติวินิบาตนรกสัตว์เหล่านี้ทำดีด้วยกายวาจาใจไม่ติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์เห็นญาณแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้แจ้งรู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชาอวิชาดับไปเป็นวิชาที่สองเรียกว่าจุตูปปาติยานเหมือนลูกไก่เจาะฟ
ฟองกระป๋องไข่

แต่มาแล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วเห็นอย่างแจ่มแจ้งเห็นอริยสัจสี่คือทุกข์อันนี้คือทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์แก่เจ็บตายเป็นทุกข์โศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นทุกข์พัดพานจากของรักของชอบใจประสมสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์เห็นว่านี่คือสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาความทะยานอยากในกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเห็นความทุกข์ดับคือนิโรธะเห็นหนทางดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์แปดเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชานะความไม่รู้แจ้งหมดไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระเพาะไข่ออกมานั้นเห็นโลกอย่างแจ่มแจ้งสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโรปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถีผู้ฝึกบรรลุอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้เตือนเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายพระควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณอันไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ในทรงที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระปัญจทีปกะเถระฉะนั้นเขาได้เชื่อสนิทในพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวงเป็นผู้มีความเห็นตรงแต่กระทำการบูชาด้วยดวงประทีปจากการแวดล้อมไว้ที่ต้นโพคือไม้ตรัสรู้ธรรมของพระองค์ขันได้ทำการบูชาด้วยดวงประทีปแล้วผลของบุญนั้นจะกำเนิดจะเข้าถึงกำเนิดใดๆคือความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นๆเทวดาทั้งหลายย่อมทรงดวงไฟไว้ในอากาศนี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยประทีปเขาย่อมมองเห็นภายในฝาเรือนภายในหินล้วนตลอดล่วงภูเขาในที่ร้อยโยชน์โดยรอบด้วยผลของบุญนั้นได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์ในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราในกัปที่ 3,400 ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสัตตจักขุมีกำลังมากชาติสุดท้ายดอกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดอรันตุอัมบายตลอดการยาวนาน

่อนมากเครื่องสังฆาริยบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกระมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเกลือนอนเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์โดยเชื่อมั่นลงไปได้เลยว่าหากมนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่จะต้องว่างสุคติภูมิจะต้องเนืองแน่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านกระทำจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมาณน้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์โยนลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณใหญ่อาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาอาจารย์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุปโลพระสุวรรณกิติรัตโนพระภูวนันตรุณธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระปกิจวังสะทโรพระอาจารย์นักเรียนสมศักดิ์เขมิกาวันจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีแรงกระมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกลจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กระมิตรอนันต์อัศวาโภคินกระมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกระมิตรสาวนีหิรัญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกระมิตรสองวัฒนาศิโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรืองพันจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตกระมิตรสุริพรชยาทุจรัตและครอบครัวโตกะรัญเศษกันสุริยะสุริสาสารตนันจึงรุ่งเรืองกิจกันมิกิติวัฒนนาพรกาดาพลปีชนาพรสุขสว่างกันมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการการจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกันมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธกระมิตรจัญญาวรุษมริสาพิตรราภิรัตกระมิตรวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุลตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่นแจ้งกระมิตรประดุวนาพรครอบครัวไตรเนตรกระมิตรสุวรรณาธุปตราธุรชัยตันตินิรามัยตีมัตจันบรมจักรพัฒสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิเดินแม่จินดารัตนาโภคากระมิตรมงคลลาวันจิรามพัฒนากุลแรงครอบครัวแม่ศาสิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกระมิตรเรือนพันประภาปริปัจจยากระมิตรผ่าพันสวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากระมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิเดศกุลแม่จินดารัตนาโภคาแม่คำเผยวงธรรมทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดารักศิลขันกระมิตรสุวรรณพีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กระมิตรธรรมวงศ์สันคกร
กมิตรโกลเด้นแม็กออยฟิลเซอร์วิสมิตรประวิทย์แย้มศรีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพ

ราชบุรีกมิตรธัญพรบุญญาอมรรัตน์กมิตรนวพรแสงมณีกมิตรเบญจพันธีอรพัฒน์วัฒนากมิตรประคองยอดแวร์ฉัตรพ่อเสถียรสุนทรวิทยานายแพทย์มโนธรรมปงอัมไพกมิตรกิติยานโฉมงามกมิตรกิติพจน์เชี่ยวชาญรุ่งโรจน์กมิตรดวลพรเป็นธนรัตน์กมิตรพิบูลเหลืองวงหวานกฤษสุนทรสายันจำเนียนศิวดมพงศ์กฤษสุเทพกิมหลวนวัฒนดิวงศ์ปริยพัฒน์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนนานไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย

ทีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึง คุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปุถนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้บรมาน นอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปุจจริยาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพผู้ดีพระผู้ปราบมารนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมขออานิสงส์แห่งบุญนี้ให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะมีดวงปัญญาสว่างสวยมีญาณทัสสนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุสัมมันตจักษุพุทธจักษุและธรรมจักษุได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพาน

0: สมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีได้สมบัติอจินไตยท่านใช้ในชาตินี้มั่งคั่งมั่งมีทุกอนุวินาทีสร้างบารมีไม่มีประมาณถึงคราวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยากายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัสรังสีให้ได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปราบมารจงทุกประการเทอญนิพพานะปัจจโยโหตุขอทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวยปรันเทินสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนานโถเรือนพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสว่างขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนานโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตอาวักกะสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนานโถประสงค์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเหลวแรงให้กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยมีฝนรัตนชาติตกลงมาท่วมท้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะใจถ้าบารมีต่อเนื่องไม่มีประมาณทุกภพทุกชาติกลับดุสิตบุรีทุกภพทุกชาติเกิดใหม่ทุกคราวขอให้บรรลุเร็วสำเร็จเร็วรวยเร็วบรรลุแล้วก็ไม่มืดไม่ดับรวยแล้วก็ไม่จนตลอดไปไม่หลุดไปไหนถึงที่แสดงธรรมเธอ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควรตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคนมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ทับอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี
1: ้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเทิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
0: ิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
0: ิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อะนีคา
1: อะนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย

0: เป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็น

แท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: ครั้งแรกในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปเพื่อเป้าหมายการเผยแผ่สู่คนท้องถิ่นในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั่วทั้งยุโรปพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย30วัดในทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญสมโภชพระประธานร่วมบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพิธีทอดผ้าป่า30วัดทวีปยุโรปอันเป็นสัญลักษณ์แห่งการเผยแผ่ทั่วทั้งยุโรปเพื่อสร้างบุญใหญ่แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ยั่งยืนมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสู่เป้าหมายงานเผยแผ่ในทวีปยุโรปณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป
1: มหากุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามขวานไทยอ
2: ะไรอยู่ข้างหลังฉัน
3: ว้าว
2: กรี๊ด Ghost Laughter ไม่นะ
3: ช่วยด้วย
4: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store

เป็นสิทธิ์ใช้ได้บริโภคได้ให้เด็กให้เล็กให้ใครก็ได้เป็นสิทธิ์ของผู้รับขาดจากสิทธิ์ของผู้ให้ขณะใดขณะนั้นแหละปุญญาภิสันธาบุญไหลมาจากสายธาตุสายธรรมของตัวเองโดยอัตโนมัติเข้าสู่อัตโนมัติคือดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่ในกลางกายมนุษย์นี้กลางดวงนั่นแหละเป็นที่ตั้งของบุญบุญไหลมาติดอยู่กลางดวงนั้นเมื่อต้องภัยได้ทุกอะไรจะรดอยู่ดวงบุญนั้นให้ดวงบุญนั้นช่วยอย่าไปนึกถึงสิ่งอื่นนึกถึงบุญกุศลที่ตนกระทำนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตัวจริงช่วยตัวได้จริงๆพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

มีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็น

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็น

0: เนื้อนาบุญของเราทำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองคงต้องใช้คำที่ปู่ย่าตาทวดเตือนกันมาคือฟังเทศฟังธรรมแล้วอย่าเพิ่งไปนึกถึงคนอื่นให้นึกว่าแล้วเราจะเอามาทำอย่างไรกับตัวของเราอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปแก้ไขคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปใช้แก้ไขตัวเองอย่างไรเอาตรงนี้ก่อนนะดูโขนดูละครแล้วต้องย้อนมาดูตัวเองฉันใดได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่า

เรานะได้ประพฤติตัวพอเหมาะพอสมกับธรรมบทนั้นนะอย่างไรบ้างถ้าไม่ย้อนกลับมาดูตัวเองก็คงไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่มันสำรวจตรวจสอบตัวเอง

นอบน้อมในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะก็โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นมาโดยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อให้ผู้ซึ่งสนใจศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาเรียนธรรมะกันแบบนักเรียนอนุบาลนะมีเพลงมีภาพมีพูดก็คือไม่ได้เหมือนกับแบบอนุรักษ์นิยมเป็นแบบที่ปรับให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่จะได้เรียนทำกันได้อย่างง่ายๆแล้วก็ท่านก็เคยบอกว่าพอเรียนถามว่าความประสงค์ของโรงเรียนนี้ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อเราเองนั้นมีความเป็นสัมมาทิฏฐิทำให้เราเข้าใจในกลไกของความเป็นจริงของโลกและชีวิตโดยเรื่องที่ท่านนำมาสอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนั้นอย่างเช่นว่าโครงการตักบาตรทั่วไทย2ล้านรูปเนี่ยนะซึ่งก็เพิ่งปิดโครงการไปแล้วก็เริ่ม1ล้านใหม่ขึ้นมาที่ท่านได้ปูพื้นไว้ตั้งแต่แรกเทเล่าเผาบุหรี่ทุกกิจกรรมที่ทำอยู่ในโรงเรียนนี้ให้ผู้ซึ่งได้เข้ามาร่วมหรือแม้แต่ไม่ได้เข้ามาร่วมเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแต่ก็จะได้รับการมีส่วนร่วมในฐานะที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานี่แหละลงไปตามพื้นที่ต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกเพื่อที่จะไปเชิญชวนเขาเหล่านั้นเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นว่าทำดีย่อมได้อะไรเอ่ยดีทำชั่วย่อมได้ชั่วประเด็นก็มีเท่านี้เลยแล้วก็วันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศก็คือวันพืชมงคลเป็นวันที่ว่าจริงๆเนี่ยเป็นวันความหวังนะถ้าพูดถึงในพื้นฐานเดิมของคนไทยมีนายอำเภออยู่ตรงนี้ราชการนะก็ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้ในวันนี้ก็มันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นสร้างความหวังกำลังจะเข้าฤดูฝนพระมหากษัตริย์ก็ได้ทรงพระมหากรุณาให้เนี่ยนะปลัดกระทรวงเกษตรได้ลงมาเป็นพญาแรกนาแล้วก็เริ่มต้นฤดูกาลว่าน้ำท่าปีนี้จะเป็นยังไงชาวบ้านจะเลี้ยงชีวิตกันยังไงเพราะเมืองไทยนี่เมื่อก่อนอิงอยู่กับสังคมเกษตรแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องนี้มันก็ดูเหมือนไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับในสายของพระพุทธศาสนาของเรามากนักแต่วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้เข้าถึงปฐมฌานครั้งแรกในชีวิตเนี่ยนะ7ขวบใต้ต้นว่าวันนั้นก็มีพิธีหนึ่งเกิดขึ้นโดยพระราชบิดากำลังทำพิธีอะไรรู้ไหมเอ่ยเขาเรียกพระราชพิธีวัปปมงคลแปลเป็นไทยว่าแรกนาขวัญพระบิดากำลังจะทำพิธีแรกนาขวัญตั้งแต่สมัยนู้นมาแล้วเนี่ย 2,500 2,600 ปีเนี่ยพิธีนี้สำคัญข้าราชบริพารหรือพี่เลี้ยงที่ดูแลเจ้าชายสิทธัตถะนะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทิ้งพระองค์ไปทิ้งไปปุ๊บพระองค์ก็ทรงอยู่ในพระพลาแต่เพียงลำพังก็โดยปกติโดยเด็กเนี่ยนะก็ไม่นอนก็เล่นอะไรอยู่แถวนั้นแต่พระโพธิสัตว์แล้วก็มาเกิดในภพชาติสุดท้ายนี้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านนั่งสมาธินั่งเสร็จปุ๊บเข้าถึงปฐมฌานเกิดดวงสว่างขึ้นอยู่ตรงนั้นแล้วเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นตามที่บันทึกไว้

ในอรรถกถาก็คือเงาของต้นว่านั้นไม่เคลื่อนไม่เหมือนกับต้นอื่นดังนั้นพอวันนี้เป็นวันพืชมงคลหลวงพี่ก็เลยนึกถึงตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็นึกถึงบทที่มีอยู่ในชาดกซึ่งเป็นเนี่ยนะเรื่องราวใน อดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยยกขึ้นมาให้พวกเราได้รู้ว่านี่ก็คือคอนเซปต์ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานี่แหละก็คือตามในจอเนี่ยนะว่าคนทำกรรมใดไว้ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนคนทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีคนทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วคนหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นนี่แหละโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาสอนในเรื่องเหล่านี้แหละให้เราเองได้เข้าใจกลไกของกฎแห่งกรรมแล้วก็มีการสร้างกิจกรรมสารพัดเกิดขึ้นโดยการส่งข่าวในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแห่งนี้จนกระจายเป็นกระแสแห่งบุญและก็ความดีไปทั่วโลกนี่คือความสำคัญของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแต่ก่อนที่จะเริ่มเข้าไปในหมวดทำอะไรกันอย่างเงี้ยหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านมักจะให้เราอารมณ์ดีๆกันก่อนเนี่ยนะอารมณ์ดีๆก็ยังไงกันเอ่ยยิ้มกันดีกว่าเนาะยิ้มแล้วรวยนะนะใครยิ้มขอให้รวยนะนะฟังอีกสักเพลงหนึ่งก่อนแล้วกันนะนะยิ้มแล้วรวย

0: ถ้ายิ้มแล้วบ้างเอ่ยสาธุยิ้มแล้วขอให้รวยกันทุกท่านเลยนะรวยบุญรวยบารมีพระภิกษุที่อยู่ตรงนี้แล้วก็พวกเราก็รวยทรัพย์กันนะที่รวยตรงนี้เพื่อให้ทำบุญกันได้อย่างปลื้มๆทำบุญกันได้อย่างอิ่มๆความเป็นสัมมาทิฏฐิของคนเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าใจใสพอหรือเปล่าถ้าใจใสพอก็จะมองเห็นโดยเฉพาะเริ่มต้นจากตัวของเราเองนั่นแหละว่าในใจของเรานั้นขุ่นข้องหมองใจกับเรื่องอะไรแล้วมีความสุขมีความปลื้มกับเรื่องอะไรบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกันในเรื่องปลื้มๆนะโดยเฉพาะบุญที่เกี่ยวข้องกับงานที่เพิ่งผ่านมาวันคุ้มครองโลกมีการถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดซึ่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่ายแต่อันนี้ต้องยกแต่ขึ้นมาก่อนแน่นะว่าโดยมุมมองของคนที่มองเข้ามาถึงวัดพระธรรมกายเนี่ยเขามองกันว่าวัดพระธรรมกายต้องการที่จะโชว์ความยิ่งใหญ่โชว์ว่าตัวเองนั้นรวยกว่าใครอะไรประมาณนี้จริงๆตัววัดไม่ได้รวยนะลูกศิษย์แถวเนี้ยรวยอันนี้ก็คือวัดพระธรรมกายถ้าลูกศิษย์ไม่รวยวัดมีเงินไปถวายตรงนู้นตรงนี้หรือเปล่าเป็นไปไม่ได้นะลูกศิษย์ต้องรวยก่อนวัดถึงจะตามมาเพราะว่าต้องได้ปัจจัยจากญาติโยมแถวนี้ก่อนถึงจะมีปัจจัยให้เราเองเอามาสร้างกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นและโดยเฉพาะคุณครูไม่ใหญ่เคยได้ยินท่านพูดนะว่าด้วยมโนปณิธานของท่านความประสงค์ของท่านจริงๆเนี่ยก็คือท่านต้องการจะสอนธรรมเท่านั้นเป็นครูสอนธรรมเท่านั้นไม่ได้อยากจะยิ่งใหญ่อะไรเลยแล้วก็โดยเฉพาะท่านรักมากที่สุดก็คือการสอนภาวนาท่านอยากจะให้คนเนี่ยได้เข้าถึงธรรมตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าท่านได้เข้าถึงกันเนี่ยนะและท่านก็เน้นในเรื่องของการนั่งสมาธิวัดพระธรรมกายก่อนจะเริ่มกิจกรรมอะไรบางทีรับศีลก่อนแต่วัดพระธรรมกายก่อนจะรับศีลทำไงก่อนเอ่ยนั่งกันก่อนให้ใจใสกันก่อนเพื่อที่จะได้พร้อมใจใสๆเสร็จปุ๊บเป็นสัมมาทิฏฐิใจชุ่มๆแล้วก็ค่อยรับศีลบางทีอันนี้โยมเขาบอกนะว่ามารับศีลในสภาธรรมกายสากลรู้สึกมันอยากจะรักษาศีลไม่ใช่แค่5หรอกอยากจะรักษาศีล8ไปทั้งชีวิตเลยเนี่ยนะเพราะว่าอารมณ์บรรยากาศมันได้หมด mood and tone เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าสำคัญ mood and tone ของวัดพระธรรมกายก็คือสงบหยุดนิ่งทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้ใจของทุกๆคนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยหยุดนิ่งแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งเป็นต้นวิชาเนี่ยนะท่านก็สอนว่าสมถะเนี่ยที่คนกำลังมาศึกษากัน40วิธีกรรมฐาน40วิธีนั้นเพื่อให้ได้ตัวสมถะคำแปลก็คือเพื่อให้หยุดเพื่อให้นิ่งนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่ทั้งหมดที่ทำอยู่ในวัดพระธรรมกายแม้พื้นที่จะใหญ่คนรวมกันเยอะๆแต่พอถึงเวลามาจะทำบุญใหญ่ๆกันเป็นไงเอ่ยหยุดนิ่งสงบไหมเอ่ยสงบเขาบอกว่าคนเป็นแสนเข็มตกยังได้ยินเลยในวัดพระธรรมกายนี่คือความหยุดนี่คือความนิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณความเจ๋งของคุณครูไม่ใหญ่นะแต่นั่นแหละชื่อท่านก็เรียกตัวเองว่าคุณครูไม่ใหญ่ท่านไม่ได้ปรารถนาที่จะยิ่งใหญ่อะไรท่านต้องการที่จะเป็นครูสอนธรรมเฉยๆโดยเฉพาะธรรมหยุดธรรมนิ่งนะเป็นสิ่งที่ท่านรักมากก็เราเองนั่งอยู่ตรงนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเป็นสัมมาทิฏฐิมาถึงทุกวันนี้ได้ก็นึกถึงคุณครูไม่ใหญ่หลวงพี่มาทำหน้าที่ตรงนี้ทุกๆครั้งเนี่ยนะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะยกเอาทบทวนโอวาทของท่านมาอ่านกันเป็นประจำเพื่อให้เราเองได้เข้าใจแนวทางของครูบาอาจารย์จริงๆส่วนตัวหลวงพี่เทศแทบทุกวันนะเพื่อให้คนได้เข้าใจเป้าประสงค์ของครูบาอาจารย์ว่าทุกอย่างที่ทำที่เนี่ยโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเพราะเป็นตัวเชื่อมกับคนทั้งโลกเลยในช่วงที่ตั้งแต่มีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายเพิ่มขึ้นเยอะเลยคนที่มาเรียนสมาธิทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้นเยอะเลยตรงนี้เนี่ยนะก็ด้วยความเป้าประสงค์ตรงเนี้ยหลวงพี่ก็เลยยกโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่มาอ่านให้พวกเราฟังเป็นประจำจะได้เข้าใจท่านว่าตกลงเป็นยังไงจริงๆเพราะดูแลในเรื่องโซเชียลนะเพื่อใครถามในโซเชียลมีเดียก็จะตอบได้ว่าคุณครูไม่ใหญ่ท่านไม่ได้ต้องการที่จะยิ่งใหญ่อะไรทั้งนั้นท่านต้องการที่จะเป็นครูสอนธรรมโดยเฉพาะทำหยุดแล้วก็ทำนิ่งแล้วก็ให้เราเองได้รู้จักวิธีการสั่งสมบุญที่ปลื้มๆจะปลื้มได้ใจก็ต้องหยุด ก็ต้องนิ่งก็ต้องเฉยก็ต้องสบายก่อนและที่สำคัญต้องรวยท่านขอแบบนี้เนี่ยนะเป็นอะไรใครนึกถึงวัดพระธรรมกายโดยเฉพาะคุณครูไม่ใหญ่ก็จะนึกถึงคำว่ารวยมีงานอะไรก็ตามแต่ลงท้ายถ้าเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายตัวจริงก็ต้องรวยเนี่ยนะนี่คือจุดที่ว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็จนบางทีเขาอาจจะมันไส้เล็กๆเหมือนกันนะที่ทำอะไรกันไปแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่ยกขึ้นมานั้นแท้จริงเท่าที่เจอคนรวยมาเนี่ยนะโดยเฉพาะในวัดเนี่ยเจอเยอะเลยแถวนี้ก็คนรวยเพียบเลยเนี่ยนะก็ใช้คำว่าเวลาเขาจะทำบุญเขาถามแค่ว่าเท่าไหร่แล้วเขาก็ทำเลยต้องทำเท่าไหร่แล้วเขาก็ทำเลยโดยที่ว่าไม่ติดไม่ขัดไม่อะไรทั้งนั้นเนี่ยนะคุณครูไม่ใหญ่ท่านโอ้โหสุดยอดแล้วก็เจอลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเราจะทำบุญแล้วก็สร้างบุญกันไม่หยุดไม่หย่อนมาจนถึงวันเนี้ยตั้งแต่สร้างวัดมาก็65ปีเข้าไปแล้วทำแบบนี้มาเรื่อยๆยืนยันได้นะหลวงพี่เข้าวัดมาปีนี้ปีที่39เห็นแบบนี้มาตลอดไม่หยุดเนี่ยเอาทุกบุญมาฝากเนาะก็พรรษาที่ถึงนี้ก็จะเข้า29พรรษาแล้วเอาทุกบุญมาฝากนะแบบลงเลข9มันสวยนะในเมืองไทยคนชอบกันเลขนี้ก็ขอให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าโดยเฉพาะในธรรมข้างในใจกันทุกท่านเลยนะก็โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามีเพลงมีภาพมีพูดแล้วก็มีคลิปเนี่ยนะเปิดคลิปกันเยอะแยะมากมายวันนี้อาจจะมีคลิปเยอะนิดนึงก็ฟังคลิปดูคลิปกันก่อนแล้วกันจะได้ทบทวนความรู้ที่เราเองได้เคยเรียนมาโดยเฉพาะคลิปจากคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยทบทวนโอวาทกันท่านสักนิดของท่านสักนิดนึงแล้วกันนะว่าท่านอยากจะให้เราเองนั้นเข้าใจในบุญยังไงปลื้มในบุญยังไงและที่สำคัญว่าจะรวยกันเนี่ยจะรวยกันได้ยังไงเดี๋ยวฟังทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่กันสักนิดนึงแล้วกันเนาะ
1: เดี๋ยวเรามีคาถาที่สำคัญเลย
2: ครับผม
1: ที่จะมอบให
2: ้สาธุ
1: เป็นคาถาที่สำคัญมาก
2: ครับ
1: คาถารวย
2: สาธุ
1: นักเรียนเอาไหมจ๊ะ
2: เอาครับ
1: เดี๋ยวต้องพูดด้วยความสุจริตใจ
2: ด้วยความสุจริตใจครับ

0: รวยครับได้มาสร้างบารมี
1: อ๋อนี่ทั้งแถวนี้เนาะ
0: ครับ
1: สำคัญนะต้องโหจำไว้ดีนะ
0: ครับ
1: นักเรียนฟังอยู่เปล่าจ๊ะ
0: ฟังอยู่ครับ
1: โอ้สำคัญจ้าคาถารวยเนี่ย
0: ครับ
1: นี่ไม่เคยบอกใครเลยนะ
0: กาถูก
1: เนี่ย
0: ครับ
1: คาถารวยนะ
0: ครับ
1: ต้องคนยอมรวยเท่านั้นนะ
0: ยอม

0: เนี่ย
1: ไม่ขัดใจครับ
0: เออว่าคาถานี้แล้ว
1: ครับผม
0: นี่นะ
1: ครับ
0: มีเงินเมื่อไหร่รวยเมื่อนั้นเลย
1: สาธุครับ
0: นี่นะ
1: ใช่ครับ
0: เออคือเราขึ้นด้วย 2M เลย
1: โ
0: อ้นี่นะ
1: ครับ
0: จำไว้ดีนะ
1: ครับ
0: many
1: many
0: money
1: money
0: money
1: money สาธุ
0: อ่านเรียนว่าพร้อมกันสิ
1: many money money
0: นี่คาถาเรียกทรัพย
1: ์สาธุ
0: เออนี่สำคัญนะ
1: ครับ
0: เนี่ยว่า
1: many money money
0: นี่ให้ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะ
1: สาธุ
0: ถ้าใครไม่ยอมรวยเนี่ยต้องกองนะ
1: ใช่ครับ
0: ตกลงก่อน
1: ตกลงครับ
0: โอ้ย
1: ครับ
0: แล้วเอาอะไรต่อเนี่ยฟังเลย

0: เรายังปลื้มกันอยู่ไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
0: เรื่องอะไร
1: 40,000 วัตต์ครับ
0: นี่เหร
1: อครับ
0: นักเรียนจะถือสาครูใหญ่เหรอ
1: ไม่ครับ
0: ตอนเรื่องอะไรทบทวนบุญถวายมหาสังฆราชประเทศไทยตอนบุญใหญ่ที่สะเทือนไปทุกภพ
1: สาธุ
0: อยากฟังไหม
1: อยาก

0: กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงค่ะลูกขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านเล่าทบทวนบุญที่นึกแล้วยังปลื้มไม่หายถวายมหาสังฆทานโตไทยเพราะไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆง่ายไหม
1: ไม่ง่าย
0: เคยเกิดขึ้นไหม
1: ไม่เคย
0: แล้วเกิดขึ้นไปแล้วยัง
1: เกิดแล้วครับ
0: ถ้าจะพูดว่านี่คือมหาสังฆทานที่สะเทือนไปถึงภพสามแล้วก็มีเอฟไซเอฟเฟคกับทุกภพทุกชาติก็ไม่เกินความจริงเลย
1: สาธุ
0: เราเป็นบุญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันว่ามหาสังฆทานเนี่ยได้บุญมากกว่าการถวายแด่พระองค์โดยตรง
1: สาธุ
0: นี่นะจ๊ะ
1: คร
0: ับ นี่ทุกคนที่มางานในบุญในวันนั้นจะได้นึกทบทวนบุญจะได้ปลื้มในบุญกันนะจ๊ะ
1: ครับ
0: นี่ก็ส่งรายงานมานะ
1: คร
0: ับ ลองคิดดูสิคะไม่ใช่คะนี่นะคะเขา
1: ก็ส่งมาครับก็ส่ง
0: เขาส่งมา
1: ส่งรายงานมาครับ
0: เออ
1: ครับผม
0: นี่นะ
1: ครับผม
0: ในโลกนี้จะมีสักกี่คนที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าฉันได้ทำบุญเกือบทุกวัดทั่วไทยแล้ว
1: สา
0: ธุนี่คือความท้าทายที่ท้าชนระดับทำนานๆที่ทำจนชนะแล้ว
1: สาธุ
0: ที่หลายคนคอยคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นี่นะที่จะถวายทีเยอะแยะขนาดนี้นะ
1: ครับ
0: แต่วันนั้นก็เป็นผลสำเร็จที่ทำให้ความเหนื่อยเมื่อยล้าหายไปเหลือแต่ความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาเราได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สร้างประวัติศาสตร์ในยุคนี้เป็นทัศนานุตริยะอันประเสริฐยิ่งในชีวิตจริง
1: ๆสาธุ
0: ทัศนานุตริยะแปลว่าอะไรจ๊ะ
1: ฟังเห็นอันประเสริฐครับ
0: ฟังเพลงรับดูภาพงานกันแล้วกันนะ

0: ถามจริงเราปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
0: นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ
1: ครับ
0: เรื่องอัศจรรย์เลย
1: ครับ
0: ในการที่จะนิมนต์พระทั่วไทย
1: ครับ
0: ท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราและยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะยังมีพระจากต่างประเทศมาด้วย
1: สาธุใช่ครับ
0: จากลาวงี
1: ้ครับ
0: นี่เนาะประเทศที่ใกล้ๆเคียงเราเนี่ย
1: เราสาธุ
0: นี่จ้ะเราได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สร้างประวัติศาสตร์ในยุคนี
1: ้ครับ
0: เป็นทัศนานุตริยะอันประเสริฐเนาะฟังไปแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับ
0: เห็นภาพงานทั้งวันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับผม
0: ลองหลับตาแล้วนึกถึงภาพตามเราไม่ต้องเหนื่อยยากเดินทางไกลแต่ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดวันไหนทะเลขึ้นยอดดอยที่หนาวเหน็บในภาคเหนือแล้วมุ่งสู่ป่าลึกในภาคอีสานหรือไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยในวัดชายแดนใต้และบินข้ามน้ำกลางทะเลไปยังวัดพุทธต่างประเทศเราไม่ต้องเสี่ยงภัยเลยเราก็ได้ทำบุญใหญ่แบบครบจบในไม่กี่ชั่วโมงดังนั้นเป็นการยืนยันการทำบุญได้เร็วตรงรัดประหยัดเวลาในการสั่งสมบุญได้แบบยิ่งยวดเพราะถ้าเราเดินทางไปถวายสังฆทานวัดละวัดตั้งแต่เกิดจนตายก็ตายฟรี
1: โอ้
0: เพราะต้องใช้เวลาถึง110ปี
1: โอ
0: ้นี่นะแต่อยู่ก็ดีเหมือนกัน
1: ครับ
0: เนาะ
1: อยู่ครับ
0: เออ
1: ครับอยู
0: ่ซึ่งมันไปยากเหลือเกินที่เราจะทำได้และชีวิตอยู่ถึงวันนั้น
1: ครับ
0: เอาฟังเพลงนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: อ่า

0: การทำบุญกับพระสงฆ์เพียงรูปเดียวที่มีศีลก็นับว่าเป็นอานิสงส์มหาศาลแล้วแต่การทำบุญแบบสังฆทานเปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในดินที่อุดมสมบูรณ
1: ์สาธุ
0: ขณะทำแห่งเดียวก็ได้บุญทั้งเยอะแล้ว
1: คร
0: ับ ผลนี้จะส่งผลในทำนองเดียวกับที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเหมือนเรื่องราวของพระปิลินทวัชเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเอตัคคะทางด้านผู้เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายนะเพราะท่านได้เคยถวายมหาทานครั้งยิ่งใหญ่สุดๆแบบชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคของพระปฐมุตตรพุทธเจ้า
1: สาธุ
0: คิดว่าไงนะ
1: เกิดถวายมหาทานยิ่งใหญ่สุดๆแบบชนิดที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนในยุคของพระปฐมุตตรพุทธเจ้า
0: ท่านคือใคร
1: พระปิลินทวัชชะครับพระปิลินทวัชชะเถระครับผู้เป็นที่รักของเทวดาครับ
0: ผู้เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายนี่นะเพราะท่านได้เคยถวายมหาทานกันยิ่งใหญ่สุดแบบชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคของ
1: พระปฐมุตตรพุทธเจ้าครับ
0: ด้วยผลบนนี้เองหลังจากละโลกไปแล้วท่านก็เรื่อยลมอยู่ในเทวโลกตลอด 30,000 กับ
1: สาธุ
0: ได้เป็นเทวดาสวยที่พยสมบัติในเทวโลก 1,000 ครั้ง
1: สาธุ
0: ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 1,000 ครั้ง
1: สาธุ
0: ได้เป็นพระเจ้าประเทศราชไพบูลย์ด้วยคณะนับมิถ้วน
1: สาธุ
0: จนทั้งชาติสุดท้ายได้เกิดในยุคของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศทางด้านเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายตามความปรารถนาที่ท่านตั้งไว้ในการก่อน
1: สาธุนะ
0: จงจดจำภาพเป็นความปลื้มปิตินี้ไว้ให้ติดตาหลับตาก็เห็นภาพพระภิกษุที่มาจากทั่วทุกสารทิศสว่างอยู่ในกลางท้องให้เป็นอาจิน
1: สาธุ
0: นี่นะไม่ว่าชีวิตจะเจออุปสรรคใดๆก็ขอย้อนนึกถึงภาพการถวายมหาสังฆทานนี้และผลบุญจะช่วยปัดเป่าโผยภัยให้มาลายสิ้นไปจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายจากร้ายกลายเป็นรวย
1: สาธุครับ
0: หลังตายก็ได้กลับดุสิตบุรี
1: สาธ
0: ุผมเป็นพิเศษอย่างง่าย
1: สาธุ
0: แสนง่าย
1: สาธุ
0: นี่จ้า
1: ครับ
0: สุดท้ายอ้าวมาถึงสุดท้ายแล้วเหรอ
1: ต่อได
0: ้แล้วก็ขอกราบอนุโมทนาบุญหลวงพ่อด้วยนะครับเจ้าค่ะอ๋อที่มีวิชาคิดโปรเจกต์ถวายสังฆทานทำให้ลูกๆได้บุญใหญ่ที่แสนจะตราตรึงใจมากขนาดนี้โอ้นี่ก็เชียร์ชม
1: ใช่ครับ
0: พระเจ้าหลวงพ่อก็มีไงค่าทำงานบุญระดับนี้ได้
1: ใช่คร
0: ับต้องรีบอ่านเร็วๆ
1: ใช่ครับ
0: เพราะเขาจำได้มันต้องมี5ถึง
1: 5ถึง
0: 5ถึง
1: ครับ
0: คือ1
1: ครับ
0: ทุนถึง
1: สาธุ
0: ทีมถึง
1: สาธุ
0: มือถึง
1: สาธุ
0: ใจถึง

0: ธุ
1: และที่สำคัญคือบุญต้อง
0: ถึงด้วยสาธุ
1: ถึงหนึ่งคือ
0: ทนถึงทีมถึงมือถึงใจถึงบุญถึงครับ
1: นี่เนาะ
0: ครับ
1: นี่ผลงานนี่บอกได้คำเดียวปลื้มมากๆกอไก่ล้านตัวก็ไม่เพียงพอ
0: ครับ
1: บุญบุญถึงจริงๆ

0: เขาสวยไหมเนี่ย
1: สวยมาก
0: สวย
1: ก้า
0: ถ้าสวยเราก็ไปดูทบทวนบุญมหาสังฆทานกัน
2: พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยผู้ใต้พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 40,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่22วันคุ้มครองโลกวันพุธที่22เมษายนพุทธศักราช2569

0: าจากขอนแก่นครับ165คัน
1: จังหวัดสระแก้วนครสุราษฎร์
2: จันทบุรี
1: จังหวัดกาญจนบุรี
3: ทุกเส้นทางสัญจรบนถนนทุกสายที่มุ่งตรงสู่วัดพระธรรมกายคือสายทางแห่งบุญมหัศจรรย์ที่หนุนนำพุทธบริษัท4ทั่วสารทิศจากทั้งภายในและต่างประเทศให้หลั่งไหลสู่การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยคือปรากฏการณ์การรวมพลังศรัทธาครั้งยิ่งใหญ่เพื่อความเจริญมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา

กระแสบุญอันอุดมเปี่ยมไปด้วยสรรพสิริแห่งมหามงคลแผ่ขยายปกคลุมพื้นที่สภาธรรมกายสากลในวันคุ้มครองโลกวันที่พุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศจะได้กลั่นกายวาจาใจให้ใสสว่างกลั่นโลกนี้ให้เป็นโลกแก้วน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อ

0: ไปช่วยครูใต้ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยส่งมอบเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้หยัดสู้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ให้แสงสว่างอย่างเข้มแข็งสืบไปพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนี่คือสัญญาณแห่งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏณท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ที่จัดขึ้นในภาคบ่ายนับเป็นการสัมมนาคณะสงฆ์ครั้งสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันซึ่งทุกรูปต่างมีเป้าหมายดุจเดียวกันที่จะทำรงพระสัทธรรมให้รุ่งเรืองสืบไป
1: พระสงฆ์นั้นมี3สถานะสถานะที่1ก็คือความเป็นพลเมืองไทยสถานะที่2ก็คือสถานะความเป็นพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยสถานะที่3เป็นผู้แทนแห่งพระรัตนตรัยทำดีมันดีเลยนะครับแต่ถ้าทำเสียก็เสียเลยนะครับแล้วไม่ได้เสียเฉพาะคนใดคนหนึ่งชาวบ้านสังคมคาดหวังอยากให้พระสงฆ์แตกฉานในพระธรรมวินัยและรักษากิจของตนอย่างเคร่งครัด
0: วันคุ้มครองโลกคือวันแห่งบุญอันอุดมที่บังเกิดได้ยากยิ่งซึ่งได้รับความเมตตาอย่างสูงจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพร้อมคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้พุทธบริษัทผู้รักในการสั่งสมมหากุศลได้ตักตวงบุญใหญ่ดังมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำไฟย่อมไม่อิ่มด้วยเชื้อฉันใดทานบดีย่อมไม่อิ่มด้วยการให้ทานฉันนั้น

ประวัติศาสตร์หน้าสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถูกจารึกอีกครั้งเมื่อคลื่นมหาชนเรือนแสนพร้อมใจก้าวสู่พื้นที่ลานธรรมปีติใจที่ได้มาอยู่ใต้แสงแห่งตะวันธรรมด้วยมีเป้าหมายดุจเดียวกันในการจรรโลงพระพุทธศาสนาถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโย

บัดนี้ภาพแห่งพลังศรัทธาปรากฏงดงามณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เมื่อกองพลร่มมหาเศรษฐีคือผู้มีบุญที่มีดวงใจใสสว่างได้สร้างปรากฏการณ์นำความสำเร็จมาสู่พิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยพร้อมรวมดวงใจเพื่อทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

พิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยดำเนินอย่างศักดิ์สิทธิ์โดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารราชบัณฑิตเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วไทยและพระสังฆนายกจากต่างประเทศ

เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเมตตาเป็นองค์ประธานนำสวดเจริญพระพุทธมนต์รำลึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พุทธบริษัทจะได้หยุดใจเข้าสู่การเจริญสมาธิภาวนาแผ่ขยายสายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์คุ้มครองโลกเชื่อมใจชาวโลกสู่คำสอนทางพระพุทธศาสนา

ในห้วงเวลาแห่งมหาปิติท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอัญเชิญเทวดากล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

และในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตาชีโวผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมผู้แทนคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะพระมหาเถรานุเถระจากนั้นคณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมอันประณีตถวายแด่คณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทุกสารทิศมหาสังฆทานที่ได้ร่วมกันถวายในคราวนี้เปรียบได้ดังอัสสทิสทานคือมหาทานอันยิ่งใหญ่ที่ถวายแล้วแด่หมู่สงฆ์ผู้เป็นดังพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมหคตกุศลเป็นบุญมหาศาลที่ไม่อาจจะคำนวณนับประมาณคือบุญอัศจรรย์ที่จะคุ้มครองใจตนและคุ้มครองโลกให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทั้งปวง

0: ยังปลื้มกันอยู่ไหมจ๊ะ
1: ปลื้มอยู่ครับ
0: ปลื้มเรื่องอะไรจ๊ะ
1: 40,000กว่าวัดครับ
0: ทำง่ายไหมเนี่ย
1: ยาก
0: อะไรแล้วเราทำได้ไง
1: ทำได้ไง
0: นี่เนาะ
1: ครับ
0: เก่งไหม
1: เก่งครับ
0: โอ้โหเรื่องชมตัวเองนี่โอ้มาฟังเพลงพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันจ้า
2: พุทธบุตรต้องเป็น

0: แล้วเริ่มเปิดโรงเรียนวันแรกเมื่อไหร่จ๊ะ
1: วันที่9พฤษภาคม2545ครับ
0: ใครบอกวะ
1: จำได
0: ้จำได้เหรอ
1: จำได้ครับ
0: เก่งอ่ะ
1: ครับ
0: เออฮะ9พฤษภาเนอะ
1: ครับ
0: สุดท้ายนี้อะไรอ่ะก็บอกหมดแล้วเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้สาธุ
0: คือได้หลับให้เป็นสุขได้จ้ะ
1: สาธุ
0: อยู่ใน
1: โอ้โหอะไรบุญค่ะเรียนเชิญนักเรียนอุบาลฝันนิวัฒน์วิทยาทั่วโลกตั้งใจกราบหลวงพ่อคุณครูมาใหญ่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ให้เรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิญญาณทั่วโลกรวย
1: สาธุ
0: แม่เสียงดังเลยนะโอ้โห
1: กราบ
0: นี่เนาะ
1: ครับ
0: ไปนึกทบทวนบุญอาจารย์นึกถึงบุญให้ดีนะ
1: ครับ
2: ก็วันพืชมงคลนะเนาะเป็นวันที่เราเองต้องทบทวนความปลื้มนึกถึงสิ่งที่เราเองได้ทำขึ้นมาทุกอย่างที่ทำในรั้วของวัดพระธรรมกายนี้โดยการนำของคุณครูแม่ใหญ่มาถึงวันนี้เนี่ยนะเพื่อเราเองนั้นได้อิ่มในบุญจะได้หยุดจะได้นิ่งได้ง่ายๆทุกเรื่องในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยมีเหตุมีผลหมดนะอย่างเช่นว่ามาถึงปุ๊บยิ้มแล้วหรือยังจ๊ะท่านก็จะถามแบบนี้เพราะจริงๆเนี่ยการจะนำนั่งสมาธิอารมณ์ต้องเริ่มต้นด้วยอารมณ์ที่ดีก่อนเมื่ออารมณ์ดีก็ถึงจะเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายและยิ่งโดยเฉพาะได้ฟังธรรมของคุณครูแม่ใหญ่เนี่ยท่านก็จะน้อมนำใจเราให้นึกถึงบุญเข้ามาที่ศูนย์กลางกายกันเป็นปกตินั่นแหละดังนั้นวันนี้พืชมงคลเป็นวันแห่งความหวังของประเทศนี้ที่ได้เริ่มต้นเนี่ยนะครับมีการแรกนาขวัญอะไรก็ขึ้นมานี่แหละดังนั้นเนี่ยเราเองได้เข้าใจกลไกของกฎแห่งกรรมตรงนี้ในฐานะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเรียนกันไปเนี่ยโรงเรียนอนุบาลพอจบปุ๊บเป็นอะไรเอ่ยเป็นด็อกเตอร์เลยเนี่ยนะนี่ก็คือสิ่งที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านบอกเพียงแต่ว่าต้องหยุดต้องนิ่งให้ได้ดังนั้นหว่านพืชเช่นใดให้เราเองนั้นได้ผลเป็นความปลื้มในวันนี้วันในการเพาะปลูกในกลางใจเราเนี่ยนะเรามาดูกันสักนิดหนึ่งแล้วกันว่าโดยสรุปธรรมะที่ได้ทบทวนกันไปแล้วเนี่ยนะหวานพืชเช่นใดได้ผลด้วยความปลื้มเนี่ยความปลื้มมีความสำคัญยังไงวันนี้แรกนาขวัญนาเนี่ยนะให้ข้าวเมื่อเราเองได้หวานเมล็ดลงไปแต่ใจเนี่ยจะได้ความปลื้มตอนไหนเอ่ยเมื่อเราหวานบุญลงไปนะพืชมงคลเนี่ยวันนี้ไม่ได้อยู่แค่ในท้องนาแต่อยู่ไหนเอ่ยอยู่ในกลางใจของพวกเราทุกคนเพราะเราเองได้ทบทวนบุญของการถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดเนี่ยนะขึ้นมาเนี่ยแหละดังนั้นกฎแห่งกรรมคอนเซ็ปต์ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคือกฎของเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะกรรมก็คือเมล็ดพันธุ์ของชีวิตวันนี้ของเราเป็นผลของเมื่อวานดังนั้นเนี่ยเมล็ดพันธุ์คือเจตนาที่เราเองจะต้องปลูกอยากจะปลูกอะไรก่อนปลูกพันธุ์ดีๆก็จะออกมาเป็นพันธุ์ดีๆปลูกดอกไม้ก็เป็นดอกไม้ปลูกทุเรียนตอนนี้เนี่ยนะก็เป็นทุเรียนเนี่ยนะแล้วก็เป็นยังไงเอ่ยก็หวานลงมือปลูกกันไปสุดท้ายมาเป็นผลผลิตกลับเข้ามาสู่ชีวิตปลูกทุเรียนตอนนี้ผลกลับมาเป็นเงินนะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราเองอยากจะปลูกอะไรเราก็ปลูกไปแต่22เมษายนวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาเราได้ถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดคือการหวานเมล็ดพันธุ์แห่งบุญไปเท่าไหร่เอ่ยทั่วแผ่นดิน

เนี่ยนะลามไปถึงต่างประเทศนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราได้ทําผลนั้นคืออะไรก็อยากจะพูดให้พวกเราได้เห็นสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะว่าสิ่งที่ทําอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านให้นโยบายมานานแล้วแหละแล้วก็เคยมีการรวมพระมาเรื่อยๆแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในที่นี้คนถามหลวงพี่ว่าอยู่ในวัดพระธรรมกายแล้วเห็นอะไรก็ตอบเข้าไปว่าเห็นพระไตรปิฎกเป็นเรื่องจริงบางครั้งบางทีไม่ต้องมาสบไม่ต้องมาเถียงกันหรอกว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วผลของสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนั้นจะกลายมาเป็นจริงหรือเปล่าวัดพระธรรมกายเป็นตัวแสดงให้เห็นตรงนี้ว่าเนี่ยนะวัดไม่ได้รวยแต่ใครได้รวยเอ่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยแหละรวยนะโดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตั้งใจมาฟังคุณครูไม่ใหญ่ตั้งใจมาฟังผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่แล้วก็ทบทวนบุญกันอยู่ตลอดเท่านั้นยังไม่พอเราไม่ได้ฟังเฉยๆเนื่องจากธรรมะที่คุณครูไม่ใหญ่สอนนั้นเข้าใจง่ายหรือยากเอ่ยโรงเรียนอนุบาลเข้าใจง่ายๆเราก็เอาไปทำพอเอาไปทำเสร็จปุ๊บเกิดเป็นผลดีเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับปลูกทุเรียนที่บอกไปเมื่อกี้ออกผลไปแล้วเป็นเงินเนี่ยนะเป็นทุเรียนก่อนแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นเงินแค่นี้แหละนี่ก็คือสิ่งที่เราทำแล้วก็เอาเงินไปทำอะไรเราจะเดินทางไกลคุณครูไม่ใหญ่ให้เป้าในการดำเนินชีวิตของพวกเราเอาไว้จะไปที่ไหนเอ่ยดุสิตบุรีในเบื้องต้นนะในระหว่างทางก่อนเอาที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์แต่เป้าหมายของเราก็คือที่สุดแห่งธรรมจะไปตรงนั้นได้บุญใช้แค่ไหนแค่นี้หรือเปล่าใช้เยอะมากนะดังนั้นเนี่ยการทุ่มเททำบุญที่ทุ่มทำไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินอยู่ตรงที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะเจตนาว่าใส่ความทุ่มไปแค่ไหนและอีกอันนึงก็คือพอเจตนาใส่ไปเต็มที่อยากได้บุญเต็มที่ถ้าภาชนะคือใจของเราเนี่ยใส่ไม่พอบุญที่เกิดขึ้นมาใช้ได้เต็มที่หรือเปล่าเอ่ยใช้ไม่ได้เต็มที่คุณครูไม่ใหญ่ก็เลยให้เราเองนั่นทำยังไงทำเรื่อยๆทำอะไรทำหยุดทำนิ่งท่านอยากให้เราได้หยุดได้นิ่งเป็นภูมิแห่งสมถะตามอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้สอนไว้นั่นแหละทุกเรื่องที่ทำในวัดพระธรรมกายดึงใจกลับมาที่ศูนย์หมดหลวงพ่อทัตตาชีโวเคยสอนไว้ว่าขึ้นต้นเทศเนี่ยขึ้นอะไรก็ได้ลงท้ายด้วยศูนย์กลางกายเอาใจกลับเข้ามาทำบุญอะไรก็ได้ให้ไปจบตรงไหนเอ่ยจบที่ศูนย์กลางกายดึงใจกลับมาตรงนั้นเราจะได้บุญอย่างเต็มที่ภาชนะเราก็ล้างกันอย่างเต็มที่แล้วก็ทำกันต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะดังนั้นมหาสังฆทาน 40,000 วัดมีการสร้างคุณค่าเกิดขึ้นในงานวันนั้นมีอะไรบ้างพี่สรุปมาให้เนี่ยนะในภาพในจอเนี่ยแหละว่า4คุณค่ามีการบูชาพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในวันนั้นเรามีพระพุทธเจ้ากี่องค์เลย1ล้านองค์เนี่ยนะอยู่ที่ไหนพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นประธานใหญ่เบ้งเลยเนี่ยนะอยู่ต่อหน้าเราแล้วก็มีพระเต็มเลยอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะจากนั้นทำอะไรกันต่อเอ่ยเกื้อกูลผู้สืบทอดพระศาสนาก็คือใครพระสังฆาธิการพระที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาไกลมากเนี่ยนะจากทั่วประเทศกว่าจะทำบุญได้ครบ 40,000 เนี่ย100กว่าปีนะแต่ว่าวันนั้นใช้เวลาเท่าไหร่2ชั่วโมงเลยนะประมาณเนี่ยในช่วงเวลาที่ถวายมหาสังฆทานเนี่ยย่นเห็นไหมนี่คือการทำบุญแบบย่นระยะทางจาก100ปีมาเป็น2ชั่วโมงนี่คือการทำบุญแบบคนเข้าใจบุญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาไม่ได้บ้าบุญนะคนบอกลูกศิษย์วัดพระธรรมกายบ้าบุญไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหาคุณครูไม่ใหญ่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเข้าใจบุญแล้วก็ทุ่มใจทำทุ่มใจแค่ไหนแค่ชีวิตสิตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่บอกดังนั้นบุญธรรมดาจะกลายเป็นบารมีได้ไปคุยกับทุกส่วนงานในเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับงานวันนั้นเนี่ยนะหลวงพี่เองเนี่ยหลังเลิกพิธีเฉพาะหลังเลิกพิธีนะเดินอยู่10กว่ากิโลรอบแถวนั้นดูพื้นที่ส่งคนแก่เอ้ยอะไรเอ้ยพระเอ้ยอะไรเงี้ยนะถึงวันนี้นึกย้อนกลับไปคนนี้ลุกอยู่เลยยังปลื้มอยู่เลยว่านี่คือคนลุกนี่คืออะไรรู้ไหมเอ๋ยเขาเรียกปีติหรือปลื้มถ้าปลื้มเมื่อไหร่ปีติเมื่อไหร่เป็นตัวบอกว่าอะไรเกิดบุญเกิดที่ไหนศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยนะเพราะเราเองนอกจากจะได้บูชาพระรัตนตรัยแล้ว

ได้เกื้อกูลผู้สืบทอดพระศาสนาแล้วเนี่ยเห็นเขาแชร์กันเยอะนะโซลาร์เซลล์ที่ได้ปัจจัยที่ได้เป็นสารพัดอย่างเลยดังนั้นเราให้แก้วสารพัดนึกย่อมได้แก้วสารพัดนึกเนี่ยนะแต่ขอดวงแก้วในศูนย์กายเราก่อนเนาะเอาอย่างนี้กันก่อนแล้วกันแล้วก็ในวันนั้นเมื่อกี้เพลงก็เปิดไปแล้วเนี่ยนะพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเนี่ยนะแล้วก็จะสร้างอะไรตัวสุดท้ายความปลื้มในใจบุญเอ่ยบารมีเอ่ยเนี่ยนะมันฟูมันฟ่องอย่างที่บอกนั่นแหละนึกปุ๊บก็ขึ้นมาดังนั้นผลแรกของบุญที่เกิดขึ้นไม่ใช่วัตถุสิ่งของบางคนบอกยึดติดลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายทำบุญไม่ใช่เราต้องการอะไรเราต้องการบุญทำบุญก็ต้องการบุญแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับบุญนั่นก็คือปีติความปลื้มเนี่ยนะมันอิ่มเอมันเบิกบานเป็นความสุขที่ไม่ต้องแก่งแย่งเป็นของใครเอ่ยของเราใครทำใครได้นะแต่แบ่งให้คนอื่นได้ไหมได้ถ้าเข้ามาอนุโมทนาบุญขอแค่อนุโมทนาบุญครับอนุโมทนาบุญค่ะก็ได้บุญเลยแต่วันนี้ก็เลยอยากจะแถมอีกนิดนึงเนี่ยนะว่าความปลื้มมันเกิดอยู่กี่ระยะ3ระยะเนี่ยนะมีระยะไหนบ้างเอ่ยก่อนทำปลื้มในขณะทำแล้วก็หลังจากที่ได้ทำไปแล้วเนี่ยนะดังนั้นบุญมันเกิดเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะอยู่แต่ในอดีตแต่อยู่ในใจทุกครั้งที่นึกถึงบุญนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่คุณครูมาใหญ่สอนดังนั้นเนี่ยนะเขาบอกลูกศิษย์วัดนี้รวยมากนะไม่ใช่รวยธรรมดานะรวยมากเพราะว่าทำบุญกันหยุดไม่เอ่ยทั้งปีเนี่ยไม่มีหยุดเลยเนี่ยนะนั่นแหละให้เราดูไว้ว่าเรามีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องควักเท่าไหร่ก็มาทำเนี่ยนะถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำบุญเนี่ยควับเนี่ยมันดังเลยนะนึบมันออกยากมากอะนะออกมาเท่าไหร่20บาทเลยเนี่ยนะแต่ว่าแถวนี้ทำกันเต็มที่เท่าที่เราทำได้ไม่จำกัดจำนวนแล้วอยู่ที่จำนวนเงินหรือเปล่าเอ่ยไม่ได้อยู่ที่ความปลื้มมากเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นถูกหลักวิชานะนี่ก็คือสิ่งที่เราทำกันอยู่แล้วก็กำลังเดินอยู่ในหนทางตรงนี้แหละดังนั้นถึงวันนี้เมื่อกี้เอาวิดีโอทบทวนบุญมาให้พวกเราดูกันเยอะๆจะได้นึกถึงบ่อยๆก็จะได้ปลื้มบ่อยๆวันนี้พืชมงคลแสดงว่ากำลังจะเข้าหน้าฝนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยนะว่าเข้าหน้าฝนย่อมตกบ่อยๆพืชมงคลแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสต่อว่าชาวนาก็ต้องทำนาบ่อยๆปลูกข้าวกันบ่อยๆแล้วฐานะบดีเศรษฐีผู้ใจบุญแถวนี้ก็ต้องทำบุญบ่อยๆนี่ก็คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนั้นที่พี่บอกเมื่อกี้อยู่วัดพระธรรมกายเห็นพระไตรปิฎกเป็นเรื่องจริงสิ่งที่คนไม่เชื่อบางทีอ่านนักวิชาการเนี่ยโอ๊ยทำไม่ได้นู่นนั่นนี่เราเห็นทัศนานุตริยะที่เกิดขึ้นตรงนั้นมันไม่ได้ง่ายบางคนบอกมีตังก็ทำได้ไหมเอ่ยไม่ได้ทำไม่ได้ใจไม่ได้ความทุ่มไม่มีศรัทธารับรองเลยว่าเกิดไม่ได้นะนะดังนั้นปลื้มกันเข้าไปเรื่อยๆปลื้มกันไปแค่ไหนไปจนสุดชีวิตแล้วก็ต้องทำกันไปถึงวันไหนวันสุดท้ายของชีวิตนั่นแหละดังนั้นก็ฟังสักเพลงแล้วกันนะตราบวันสิ้นชีวิต

คุณครูไม่ใหญ่สอนไว้ว่าต้องปลื้มไม่ปลื้มนั้นขาดทุนนะนะเราเองได้สั่งสมบุญหวานบุญย่อมได้บุญหวานศรัทธาลงไปในใจเราได้กำลังใจที่จะลุยทำบุญกันต่อเนื่องหวานมหาสังฆทานเราได้นาบุญใหญ่เนี่ยนะเพราะนิมนต์พระมาจากทั่วสังฆมณฑลหวานความปลื้มได้ใจที่ใสหวานใจที่ใสใจก็จะสว่างเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเนี่ยนะคุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนไว้ว่าท่านต้องการแค่ท่านจะมาสอนธรรมเป็นคุณครูไม่ใหญ่มาสอนธรรมโดยเฉพาะธรรมหยุดธรรมนิ่งให้เราเองนั้นรวมถึงชาวโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายในใจเป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของพยามารเราเองเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็เรียนรู้ธรรมตรงนี้ไปกับท่านและเราเองก็จะไปฉลองกันที่ที่พักระหว่างทางก่อนเนี่ยนะไปฉลองตอนไหนเอ่ยเอาสักอยู่กันไปสัก150ปีกันก่อนในเบื้องต้นแล้วกันนะขอให้อายุยืนๆแข็งแรงแข็งแรงท้ายที่สุดนี้อยากจะบอกพวกเราว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในรั้ววัดพระธรรมกายที่คุณครูไม่ใหญ่รับนโยบายมาจากคุณยายอาจารย์คุณยายอาจารย์ก็รับนโยบายมาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีพระผู้ปราบมารทั้งหมดเพื่อให้ใจของเราหยุดเพื่อใจเรานิ่งแล้วเอาความรู้ตรงเนี้ยแบ่งปันให้กับชาวโลกเอาความสุขไปปั่นให้กับคนทั้งโลกเขาจะได้ทำ

หยุดทำนิ่งได้เหมือนกับที่พวกเราเป็นทั้งหมดก็คือธรรมะที่เอามาฝากพวกเราในวันนี้ท้ายที่สุดนี้ด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนฝึกฝนอบรมใจตั้งใจทุ่มเททำบุญทุกๆบุญตั้งแต่ได้รู้จักโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็ขอน้อมถวายทุกบุญที่เกิดขึ้นตั้งแต่ได้รู้จักเส้นทางแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีนี้จะย้อนกลับไปกี่ภพกี่ชาติก็ตามแต่เถอะถวายแด่คุณครูมาใหญ่แล้วก็ขอให้บุญทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลให้ทุกท่านหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสำเร็จทุกสิ่งให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีวาจาศักดิ์สิทธิ์สามารถจะชักชวนผู้คนมาทำความดีได้โดยง่ายเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญไปทุกภพทุกชาติมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบุญได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจไปทุกภพทุกชาติและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุขอให้พวกเราทุกๆคนนี้ได้บรรลุธรรมเหล่านั้นได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาพอสบายสบายไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม

ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะเพราะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียว

วิบากกรรมวิบากมารทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นโลกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอยู่ที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจอจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วถัดจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนๆกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนๆกัน

จากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละดังนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆสบายสบายอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นน่ะที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาครั้งตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นสัมมาครั้งสัมมาครั้งสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือแต่ใจหยุด

ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างที่นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

แล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญนั้นหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราเนี่ยจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาธิ

ายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่า

มาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตปุพพาคะนะมะการังกะโรมะเส

0: สะ
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขาว
1: ไม่เป็นคนขาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้า

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศา

0: เป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้

0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: ให้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทิน
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทิน
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

พฤติธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้ง

รงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็น

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ที่ยวไปแผ่นดินจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลาย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าเราไม่ได้นั่งแข่งกับใครเราไม่ได้แข่งกับเวลาและก็ไม่ได้แข่งกับอะไรทั้งสิ้นเรากำลังสะสมความดีสะสมความเบาสบายสะสมความสุขในการนั่งไปเรื่อยๆประกอบเหตุไปเรื่อยๆโดยไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องผลเหมือนเรารดน้ำที่โคนต้นไม้ทุกวันวันละกระป๋องเราสังเกตไม่ออกว่าต้นไม้เจริญเติบโตวันละกี่เซนแต่เรารดทุกวันทุกวันแต่พอเผลอในที่สุดมันก็มีดอกมีผลมาให้เราชื่นชมค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางสำนักพระอภิธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีไหว้ครูพร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศนียบัตรอภิธรรมศึกษาและพิธีถวายกองทุนการศึกษาแด่อภิธรรมบัณฑิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนพระอภิธรรมค่ะสำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณห้องสัมมนา SPD 2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมเกียรติวรยโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้จัดการสำนักเรียนพระอภิธรรมเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งยังได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์ผู้เป็นคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาพระอภิธรรมมาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ด้วยโดยพิธีกรรมเริ่มขึ้นเมื่อท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและได้นำประกอบพิธีไหว้ครูโดยมีนักเรียนพระอภิธรรมที่เป็นทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ต่างร่วมกันสรรเสริญพระคุณครูด้วยบทบูชาครูเพื่อระลึกนึกถึงพระคุณครูที่ได้เมตตาสอนให้พ้นจากความโง่เขลาทั้งปวงเนื่องด้วยวิชาพระอภิธรรมเป็นวิชาที่ว่าด้วยปรมัตถธรรมหรือความจริงอันสูงสุดที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามสมมุติโลกหากผู้ใดได้ศึกษาก็จะได้เข้าใจกฎไตรลักษณ์ถอดถอนความยึดมั่นทั้งปวงอีกทั้งนักศึกษายังได้แสดงความกตัญญูอันเกิดจากการไหว้ครูก็ยิ่งจะทำให้เป็นผู้มีปัญญามากขึ้นโดยในพิธีมีผู้แทนนักศึกษาได้ถวายผ่านธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์และพระอาจารย์ผู้สอนในแต่ละปีจากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาพระอภิธรรมบัณฑิตแด่พระภิกษุผู้สอบผ่านหลักสูตรพระอภิธรรมบัณฑิตซึ่งต้องใช้เวลาเล่าเรียนถึงเกือบ8ปีแต่ละรูปจึงน่าอนุโมทนาและน่าให้การสนับสนุนยิ่งนักโดยเจ้าภาพผู้ใจบุญร่วมสนับสนุนคือกัลยาณมิตรพรทิรัตน์เขียวสวัยและกัลยาณมิตรกนกชลธรเกตเล็กนอกจากนี้ยังได้ร่วมถวายกองทุนยานพาหนะโดยเจ้าภาพผู้มีบุญคือกัลยาณมิตรนิพาพรจำปามูลและกัลยาณมิตรรัชนีแสนเวินตามด้วยพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยกัลยาณมิตรธีรพัฒน์กู่วรรณรัตน์พิธีกรรมถัดมา

0: มาเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สอบได้คะแนนดีเด่นในแต่ละชั้นปีเพื่อให้นักเรียนพระอภิธรรมเกิดกำลังใจในการเล่าเรียนและเพื่อให้ทุกท่านได้แสดงมุทิตาจิตแก่เพื่อนนักเรียนที่กำลังภาคเพียรในการศึกษาทุกท่านจากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพระอภิธรรมประจำปีการศึกษา2569ภายในพิธีนอกจากจะเห็นผู้ที่จบการศึกษาได้ทยอยเข้ารับรางวัลของความทุ่มใจนั่นคือใบประกาศนียบัตรจากท่านประธานสงฆ์ด้วยใบหน้าของผู้ชนะชนะต่อความเกียจคร้านด้วยความวิริยะและความอดทนและยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้กำลังศึกษาให้ภาคเพียรต่อไปและสุดท้ายเป็นการมอบของที่ระลึกแก่อาสาสมัครแก้วอภิธรรมบุคคลที่นอกจากจะใฝ่ในการศึกษาแล้วยังมีจิตอาสาอยากจะให้ผู้อื่นได้มาศึกษาเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเหมือนดั่งตน
1: วันนี้รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาแด่นักศึกษาผู้สำเร็จอภิธรรมบัณฑิตนะคะแค่ได้เดินเข้ามาในห้องก็รู้สึกปลาบปลื้มมากเพราะว่าในห้องนี้เต็มไปด้วยบัณฑิตนักปราชญ์นะคะทั้งบัณฑิตทางโลกและบัณฑิตทางธรรมนะคะก็รู้สึกมีความปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งและยิ่งมีโอกาสได้มาถวายทุนการศึกษาก็ถือว่าเป็นการสร้างปัญญาบารมีนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของชีวิตอย่างยิ่งเลยค่ะมีความปลื้มมากโดยเฉพาะอภิธรรมเป็นธรรมะหัวข้อใหญ่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบโดยพระสัพพัญญุตญาณอันนี้ผู้ที่ได้ศึกษาต้องถือว่าเป็นผู้มีบุญพิเศษอย่างยิ่งนะคะการที่เราได้มามอบทุนการศึกษาก็ถือว่าเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดตัวเรานะคะนอกจากชาตินี้แล้วก็จะติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปด้วยนะคะบนเส้นทางการสร้างบารมีในวัฏสงสารนี้ดิฉันคิดว่าเราต้องมีพร้อมทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัตินะคะดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้มาร่วมสร้างสังสมบารมีนะคะด้วยการสร้างปัญญาบารมีโดยการถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์และผู้ศึกษาอภิธรรมศึกษานะคะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะ
2: เป็นนักศึกษาอภิธรรมจบแล้วแล้วก็ได้รับใบประกาศนียบัตรที่มาเรียนนี้ก็ได้มีความรู้ทำให้นั่งสมาธิใจสบายใจใสขึ้นและเข้าใจกฎแห่งกรรมที่ทำอะไรที่ผิดพลาดหรือไม่ได้ทำแล้วก็คิดและก็แก้สถานการณ์ได้กฎแห่งกรรมที่เราเจอหรือเราเห็นเกิดจากอะไรและเกิดจากผลที่เราทำไว้ตั้งแต่หลายๆชาติหรืออดีตชาติที่เราทำมาแล้วเราก็มาแก้สถานการณ์ว่าเราไม่เสียใจไม่โศกเศร้าเราก็มีแต่ทําบุญสร้างบารมีตลอดไปตามปิงพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็สอนง่ายแต่ว่าเราก็มาเรียนเพิ่มเติมเราก็ยังได้ความรู้เพิ่มเติมจากอภิธรรมก็เลยทําให้เราใจใสใจสบายแล้วนั่งสมาธิได้ดีขึ้น
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราได้เดินหน้าจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์อย่างต่อเนื่องค่ะภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชนค่ะกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีโดยได้รับความเมตตาจากพระอัฏฐชัยวัฒธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเป็นประธานสงฆ์นำคณะภิกษุสงฆ์สามเณรและกัลยาณมิตรผู้มีบุญประกอบพิธีกรรมท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นโดยพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นพระอาจารย์ได้แสดง

ที่แท้จริงสำหรับการจัดกิจกรรมนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรในพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญร่วมกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ค่ะภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายชุมชนสันติสุขจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมชุมชนสันติสุขครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายชุมชนสันติสุขจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมชุมชนสันติสุขครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยมีตัวแทนชุมชนต่างๆจำนวน21คนจาก6ชุมชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานให้แก่ตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอาทิกิจกรรมที่ต้องดำเนินการภายในชุมชนเกณฑ์การประเมินเพื่อรับทุนดำเนินงานกำหนดการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประเมินชุมชนตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมและวัฒนธรรมชุมชนในแต่ละท้องที่เพื่อให้แต่ละชุมชนได้นำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของตนเองนอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยังได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสมาทานศีล8ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานรับฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างดียิ่งสำหรับโครงการชุมชนสันติสุขเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้นำและสมาชิกในชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้และสามารถก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งด้วยการใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนทำให้ชุมชนเกิดสันติภาพและสันติสุขเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนเป็นชุมชนต้นแบบด้านศีลธรรมสามารถดำเนินกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายบูโลสประเทศสวีเดนได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่นณเมืองแลนสโคนาเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมุ่งเน้นการเผยแผ่สันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิและส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปค่ะภายในงานได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นในเมืองแลนสโครนาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นโดยกัลยาณมิตรอรัญญาขุนปริงและลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายบูโลสได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนชาวสวีเดนและชาวไทยมาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ซึ่งได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายบูโรสมาเป็นเนื้อนาบุญนำสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและแนะนำวิธีการฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อให้ชาวสวีเดนได้เรียนรู้วิธีการหยุดใจให้หยุดนิ่งอันเป็นรากฐานของการสร้างพลังบวกและความสุขที่ยั่งยืนในการดำเนินชีวิตค่ะสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมที่เมืองแลนสโคนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายศูนย์รวมใจไปยังเมืองต่างๆในประเทศสวีเดนเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะและวิธีการสร้างความสุขที่แท้จริงซึ่งผลตอบรับจากชาวสวีเดนเป็นไปในทิศทางที่ดีมากหลายท่านได้ร่วมแสดงความประทับใจโดยระบุว่าการทำสมาธิช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดและได้รับพลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งถือเป็นจุด

เริ่มต้นที่ดีในการขยายเครือข่ายสังคมแห่งคนดีให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในทวีปยุโรปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาค่ะได้เดินหน้าขยายสันติสุขสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดปฏิบัติธรรมและการฝึกสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะเพื่อส่งเสริมสุขภาพใจและสร้างสันติสุขภายในโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพระมหาสุขสันติสุปปาโซได้แนะนำเทคนิคการผ่อนคลายร่างกายและการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสมาธิแบบสากลที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ไม่จำกัดเชื้อชาติหรือศาสนาจากนั้นได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แบ่งปันข้อคิดธรรมะในการบริหารความเครียดและการสร้างความสุขในครอบครัวเพื่อให้ชาวท้องถิ่นสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงส่วนในช่วงท้ายของการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมซึ่งพระอาจารย์ได้เมตตาตอบทุกคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฝึกสมาธินอกจากนี้ยังได้ให้ชาวท้องถิ่นได้แบ่งปันประสบการณ์ของการนั่งสมาธิโดยหลายท่านได้ถ่ายทอดความรู้สึกว่าสมาธิช่วยให้เข้าถึงความสงบที่หาไม่ได้จากภายนอกและช่วยให้ใจมีความสุขมีพลังบวกในการกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะคุณผู้ชมคะด้านวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมการสั่งสมบุญบารมีและปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองค่ะบรรยากาศงานบุญเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความสงบและร่มรื่นโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองทุนภัตตาหารนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรพิธีกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาคารหรือคลังเก็บของนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณกัลยาณมิตรกิ่งแก้วกัลยาณมิตรชลทานมหาอุประและกัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปพิธีกล่าวคำถวายกองบุญรถยนต์นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรนฤมลฤาชามอสซิงเกอร์และกัลยาณมิตรเคนวัจราพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลบทถวายพรพระส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศกิจกรรมช่วงบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้ประกอบพิธีถวายกองบุญภัตตาคารหรือคลังเก็บของนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายเครื่องทยธรรมและกองบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับจากนั้นเป็นกิจกรรม Mother's Day เพื่อให้บุตรธิดาได้แสดงความรักและความกตัญญูแด่แม่ด้วยการมอบดอกไม้และกราบแทบเท้าคุณแม่นับเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาประเพณีอันดีงามแต่ยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมชาวพุทธสู่สากลให้ชาวท้องถิ่นในบอสตันได้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัด

ธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระเพื่อสืบสานประเพณีถวายภัตตาหารเป็นพุทธบูชาและสร้างสันติสุขภายในให้แผ่ขยายไปสู่ชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะภาพบรรยากาศความศรัทธาณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเต็มไปด้วยความสว่างสวายของเหล่าสาธุชนที่พร้อมใจกันมาสวมชุดขาวสะอาดตามารวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาพระประธานบูชาพระบรมสารีริกธาตุและประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับทางวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุทธิธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเป็นประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโย3ภาษาโดยมีท่านประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรด็อกเตอร์สิทธิชัยสุโรจและกัลยาณมิตรอัสมากุลวานิชยนันพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้แจ้งข่าวสารงานบุญเพื่อให้สาธุชนได้รับทราบและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมทั้งได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อหล่อเลี้ยงใจและให้กำลังใจแก่คณะกัลยาณมิตรทุกคนในการสร้างบารมีโดยเน้นย้ำถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระและความสำคัญของการรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้เพื่อให้เป็นมรดกธรรมแก่ชาวโลกสืบต่อไปซึ่งสร้างความปลื้มปิติและอิ่มเอิบใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดปทุมธานีอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดนครราชสีมาอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ8จังหวัดลำปางอันดับ9จังหวัดอุดรธานีและอันดับ10จังหวัดบึงกาฬค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ7วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ8วัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนอันดับ9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับ10วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะและในช่วงนี้ค่ะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2500

69ณวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่านานาคตะสุขาวะโหความโศกไม่อาจนำมาซึ่งความสุขในอนาคตสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีพื้นฐานของชีวิตเหมือนกันเพราะต่างก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นตั้งแต่วันแรกเกิดจนกระทั่งถึงวันที่หลับตาลาโลกทุกชีวิตล้วนมีความทุกข์เป็นพื้นฐานเหมือนกับโลกที่มีความมืดเป็นพื้นฐานการที่เราเห็นแสงสว่างเรามีแสงอาทิตย์แสงจันทร์แสงดาวหรือแสงไฟที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจึงทำให้โลกเราสว่างสวัยได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่าเป็นทุกข์แล้วจะได้เกิดความเบื่อหน่ายรีบขวนขวายหาทางพ้นทุกข์ตอนนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ปรารถนาความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็จะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงกันนะจ๊ะมีเนื้อความที่พระควัมปติเถระกล่าวไว้ในอัปทานความว่าเรามีจิตเลื่อมใสในพระสิกขีพุทธเจ้าผู้ประกอบไปด้วยพระมหากรุณาทรงยินดีในประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์จึงได้บูชาด้วยดอกอัญชันเขียวในกัปที่31นับจากพระตรากัปนี้และได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใดในการบูชานั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาการบูชาบุคคลผู้เลิศเชกเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่สิ่งที่จะมาเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะกว่าที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกท่านต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมี

มายาวนานอย่างน้อยก็ตั้ง20อสงไขยกับอีกแสนมหากัปจนกระทั่งบารมีธรรมทั้ง30ทัศน์ครบถ้วนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อใครบูชาพระพุทธองค์ในจิตที่เลื่อมใสบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลยากที่จะนับจะประมาณได้ย่อมจะบังเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นชีวิตจะประสบแต่ความสุขและความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจนกระทั่งถึงภพชาติสุดท้ายก็จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เหมือนดังเรื่องของพระควัมปติเถระที่จะเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะจ๊ะย้อนกลับไปในกัปที่31จากพระตรกัปนี้ท่านพระควัมปติเถระได้เกิดเป็นในพรานล่าเนื้อวันหนึ่งขณะที่กำลังเที่ยวล่าสัตว์อยู่ในป่านั้นในพรานได้เห็นพระรัศมีที่สว่างไสวเปล่งออกจากพระวรกายของพระสิกขีพุทธเจ้าจึงมาเกิดความเลื่อมใสคิดว่าอันตัวเรานี้เป็นเพียงนายพรานป่าประกอบอาชีพที่เนื่องด้วยการทำปานาติบาตจะหาอาหารที่มีรสเลิศมาถวายพระมหาสมณะในยามนี้ก็คงไม่ทันทำอย่างไรดีหนอจึงจะได้ทำบุญใหญ่กับพระพุทธองค์แต่ความเป็นผู้ฉลาดในการแสวงหาบุญจึงได้น้อมนำเอาดอกอัญชันเขียวมาบูชาแด่พระพุทธองค์พร้อมกับอธิษฐานจิตว่าขอบุญนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากวิบากกรรมปานาติบาตให้ได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลและจะได้มาเกิดเป็นลูกในพรานอีกต่อไปเลยตั้งแต่วันนั้นมาในพรานก็หมั่นนึกถึงบุญที่ได้ทำเอาไว้อย่างดีแล้วมันลาโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกได้เวียนตายเวียนเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิมันลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้พบพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยทำให้ได้มีโอกาสสั่งสมบุญจนตลอดชีวิตชีวิตในปรโลกจึงได้ไปเสวยที่ไปสมบัติในสวรรค์ชั้นต่างๆไม่พลัดไปเกิดในอบายเลยต่อมาในยุคของพระโกนกัมมนะพุทธเจ้าท่านก็ได้มาเกิดในช่วงที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานพอดีจึงถือโอกาสเอาบุญใหญ่ในการสร้างฉัตรและไพรทีเอาไว้บนพระเจดีย์ของพุทธองค์หลังจากที่ละจากโลกแล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลกอีกเสวยที่พระเจ้าสมบัติในสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นเวลาหนึ่งพุทธันดรพอมาในยุคของพระกัสสปะพุทธเจ้าท่านได้มาบังเกิดในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยครอบครัวท่านได้เลี้ยงโคไว้มากมายเมื่อมานพเจริญเติบโตขึ้นก็ได้ชวนมารดาบิดาดูแลกิจการงานอย่างแข็งขันเช้าวันหนึ่งขณะที่ออกตรวจดูฝูงโคและคนเลี้ยงโคมานพหนุ่มได้เห็นพระอรหันต์รูปหนึ่งอภิณบาตที่หมู่บ้านจึงเรียกเข้าไปในบ้านนำอาหารที่มีรสเลิศเอามาถวายพระพุทธเถระเดินออกจากหมู่บ้านมานพหนุ่มก็เดินตามหลังท่านไปพระเถระไปหาสถานที่อันสงบเงียบเพื่อฉันอาหารมิณฑบาตส่วนมานพก็จะไปตรวจดูกิจการงานที่ทุ่งนามานพหนุ่มเห็นพระเถระนั่งฉันอยู่ใต้ต้นไม้จึงคิดว่าพระคุณเจ้าอาจจะได้รับความลำบากในการขบฉันเพราะแสงแดดที่สาดส่องเข้ามาจึงได้สั่งลูกน้องให้ทำที่นั่งและมนดบสำหรับการแดดถวายพระเถระพระเถระเห็นความตั้งใจของมานพก็ปรารถนาที่จะให้เขาได้บุญเต็มที่จึงเข้ามาฉันอาหารที่มนดบเป็นประจำทุกวันโดยบุญกุศลที่มานพหนุ่มได้กระทำในครั้งนั้นเมื่อเขาลาจากโลกไปแล้ว

ก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีป่าไม้ใหญ่บังเกิดขึ้นใกล้กับประตูวิมานมีดอกสวยสดงดงามทั้งมีกลิ่นหอมวิมานของเทพบุตรองค์นี้จึงมีชื่อว่าเสรีสกวิมานพอมาถึงสมัยพุทธกาลนี้ท่านได้มาบังเกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองพาราณสีเป็นสหายของพระยศเถระเมื่อทราบข่าวว่าสหายยศออกบวชแล้วจึงได้เดินทางไปสำนักพระบรมศาสดาพร้อมกับสหายอีกสามคนคือวิมละสุภาหุและปุณชิพระเดชฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอนุภุพิกถาและอริยสัจสี่จากพระบรมศาสดาแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

ท่านก็ได้เดินทางไปพำนักอาศัยอยู่ที่พระวิหารอัญชนวันในเมืองสาเกตมีอยู่วันหนึ่งพระบรมศาสดาได้เสด็จมาที่เมืองสาเกตได้เสด็จเข้ามาพักที่นั่นเนื่องจากมีหมู่ภิกษุสงฆ์ตามเสด็จมาเป็นจำนวนมากจึงทำให้ที่พักไม่เพียงพอพวกภิกษุที่ไม่มีที่พักรวมทั้งสามเณรจึงได้พากันไปนอนพักที่เนินทรายริมแม่น้ำสระภูใกล้ๆกับพระวิหารเวลาเที่ยงคืนขณะที่พวกภิกษุกำลังนอนพักอยู่นั่นเองห่วงน้ำใหญ่ได้ไหลหลากมาอย่างแรงเพราะมีฝนตกหนักอยู่ทางตอนเหนือของพระวิหารพวกสามเณรพอได้ยินเสียงน้ำหลากมาจึงพากันส่งเสียงร้องดังลั่นรับลมศาสดาทรงทราบว่าอุทกภัยครั้งนี้จะคร่าชีวิตของภิกษุสามเณรที่จำวัดอยู่ริมแม่น้ำจึงได้สั่งพระควัมปติให้ไปแก้ไขวิกฤตภัยธรรมชาติครั้งนี้เมื่อพระเถระรับพุทธบัญชาแล้วก็ได้ห่อออกไปยืนอยู่บนเนินทรายใช้ฤทธิ์สะกดกระแสน้ำที่กำลังหลากมันอย่างเร็วแรงให้หยุดลงทันทีเหมือนทำนบขนาดใหญ่ที่สามารถกั้นน้ำไม่ให้ล้นขึ้นมาบนฟังตั้งแต่นั้นมาก่อนที่พระเถระสามารถห้ามห่วงน้ำใหญ่ไม่ให้ท่วมชายหาดและช่วยชีวิตเพื่อนสาธมิกได้อย่างบุดวิดกับแพร่สะพัดไปทั่วเมืองถึงทำให้ชื่อเสียงของพระเถระเป็นที่รู้จักของเพื่อนสาธมิกและพุทธบริษัทวันหนึ่งได้มีเหล่าพุทธบริษัทมานั่งฟังธรรมจากพระเถระมากมายพระบรมศาสดาทรงมีพระประสงค์ที่จะสรรเสริญคุณของพระเถระจึงตรัสขึ้นว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันนอบน้อมพระควัมปติผู้ห้ามแม่น้ำสระภูให้หยุดไหลได้ด้วยฤทธิ์ไม่ติดอยู่ในกิเลสไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆเป็นผู้พ้นจากเครื่องข้องทั้งปวงเป็นมหามุนีผู้ถึงฝั่งแห่งภพมหาชนนี้นั่งอยู่ในรองธรรมสภาครั้นได้ฟังคุณวิเศษของพระเถระจากพระโอษฐ์เช่นนั้นก็เกิดความเลื่อมใสในคุณธรรมของพระเถระมากยิ่งขึ้นไปอีกเราจะเห็นได้ว่าเส้นทางการสร้างบารมีของพระเถระรูปนี้มีความราบเรียบมาโดยตลอดคำว่าราบเรียบหมายถึงไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมินั่นเองท่านเวียนว่ายตายเกิดแต่ในสุคติภูมิอย่างเดียวเพราะทำบุญถูกเนื้อนาบุญอธิษฐานจิตกำกับไว้อย่างดีนั่นเองการได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลที่ควรบูชาสูงสุดแม้ว่าสิ่งของที่นำมาบูชานั้นจะดูเป็นสิ่งเล็กน้อยไม่มีค่าอะไรมากแต่เพราะได้ทำด้วยความตั้งใจผลที่เกิดขึ้นยังมากมายเกินควรเกินคาดยากที่จะนับจะคำนวณว่าแต่ผลบุญเท่านั้นเท่านี้ดังนั้นพวกเราจึงควรตระหนักถึงจุดนี้กันให้ดีเราได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาแล้วเวลาสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะถวายทานทอดกฐินทอดประปาสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาการบเรียนก็ต้องทำด้วยจิตที่ศรัทธาเลื่อมใสทำด้วยใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์และบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ก็จะบังเกิดขึ้นติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้สุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาว

ได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก

0: าเกตชาดกชาดกว่าด้วยวางใจคนที่ชอบใจครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชนวันเมืองสาเกตเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธองค์พร้อมหมู่ภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกหมู่จู่ๆพราหมณ์ผู้นั้นก็เข้ามาหมอบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่น
1: ลูกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบิดามารดาในยามแก่ชรามิใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปเถอะพ่อจะพาไปพบแม่ของเจ้า
0: เรื่องราวที่เกิดขึ้นสร้างความแปลกใจให้กับผู้พบเห็นยิ่งนักแม้แต่ในกลุ่มพระภิกษุสงฆ์เองก็ยังไม่เข้าใจในเหตุการณ์นั้น
2: อะไรกันหรือท่านเหตุใดพราหมณ์ผู้นี้จึงเรียกพระตถาคตว่าลูกกันล่ะ
3: นั่นน่ะสิเราเองก็ไม่เข้าใจดูสิพราหมณ์ผู้นี้ปฏิบัติดังกับเคยสนิทกับองค์พระศาสดามาก่อนอย่างนั้นแหละ
4: พราหมณ์ผู้นี้เป็นใครกันนะยายถึงมาคร่ำครวญต่อหน้าองค์พระศาสดาอย่างนี
5: ้เอหรือว่าแกประสาทไม่ดีกันนะบ้าหรือเปล่า
4: ไม่หรอกนะดูท่าทางเป็นคนสมบูรณ์อยู่นะแปลกจัง
0: พราหมณ์ผู้นั้นหลังจากคร่ำครวญกับองค์พระตถาคตแล้วก็นิมนต์พระองค์ให้ไปที่เรือนของตน
1: เชิญทางนี้เถิดเราจะพาไปพบกับแม่เจ้าแม่เจ้าคงจะยินดีไม่น้อยเลยทีเดียว
0: เมื่อมาถึงเรือนของพราหมณ์ผู้นั้นพระพุทธองค์ประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมภิกษุสงฆ์นางพราหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำไห้คร่ำครวญเช่นกันกับพราหม
6: ณ์พ่อคุณทูลหัวพ่อไปไหนเสียนานถึงป่านนี้ธรรมดาบุตรต้องบำรุงมารดาบิดายามแก่มิใช่หรือ
0: นางพราหมณีเมื่อร้องไห้คร่ำครวญแล้วก็เรียกบุตรของตนให้มากราบองค์พระศาสดา
6: เธอลูกเอ๋ยมาไหว้พี่ชายของเจ้าซะ
7: พี่พระพุทธเจ้าอ่ะจะทรงเป็นพี่ของพวกเราได้อย่างไรกันน้องไม่เข้าใจ
8: นั่นน่ะสิแม่กับพ่อของเราเป็นอะไรไปนะเหตุใดท่านจึงคิดว่าองค์พระศาสดาเป็นลูกของท่านอีกคน
0: ครอบครัวของพราหมณ์ได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์ได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นที่โจษจันกันไปแพร่หลายแต่ละคนที่ได้สดับรับฟังต่างเกิดความสงสัยงุนงง
9: ฉันละงงทำไมพราหมณ์ผู้นั้นจึงร้องห่มร้องไห้กอดที่ข้อเท้าพระองค์แล้วก็บอกว่าองค์พระศาสดาเป็นลูกของเขาน
3: ั่นน่ะสิงงเป็นไก่ตาแตกแม้แต่องค์พระศาสดาเองวันนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรยังตามพราหมณ์ไปที่เรือนอีกนะ
10: นั่นสิยิ่งคิดก็ยิ่งงงปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยพราหมณ์ก็รู้อยู่ว่าพระบิดาของพระตถาคตคือพระเจ้าสุทโธทนะพระมารดาคือพระนางมหามายาทั้งที่รู้อยู่ก็ยังบอกพระตถาคตกับนางพราหมณีว่าบุตรของเราถึงพระศาสดาก็ทรงรับข้อนี้เป็นเพราะเหตุไรหน
0: าแม้แต่เหล่าพระภิกษุเองก็ตั้งความสงสัยและนำมาถกกันในธรรมสภาครั้งหนึ่ง
11: ทำไมพราหมณ์ทั้งสองจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคต
2: เรื่องนี้คงไม่มีใครที่จะสามารถตอบได้คงมีแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเหตุการณ์ครั้งนี้ได
0: ้เมื่อองค์พระศาสดาทรงทราบเรื่องที่เหล่าภิกษุสงฆ์สนทนาธรรมกันจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพราหมณ์นี้ในอดีตการได้เป็นบิดาของเราตลอด500ชาติเป็นอาของเรา500ชาติเป็นปู่ของเรา500ชาติ

0: ายแม้นางพรามณีนี้เล่าก็ได้เป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายเลยดุจกันเราเจริญแล้วในมือของพราหมณ์ 1,500 ชาติจำเริญแล้วในมือของนางพรามณี 1,500 ชาติอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าอดีตนิทาน 3,000 ชาติดังนี้อดีตชาติพราหมณ์ผู้นี้เมื่อภรรยาได้คลอดบุตรชายให้แก่เขาเขาก็รักและดูแลบุตรคนนี้อย่างดีเสมอมา
1: ลูกของพ่อน่ารักจริงๆพ่อรักลูกมากนะ
0: จนหมดบุญของชาตินั้นเมื่อถึงแก่ยถากรรมแล้วพราหมณ์ผู้นี้ก็เกิดใหม่เป็นพ่อขององค์พระศาสดาอีก
2: ลูกเอ๋ยศึกษาตำรับตำราให้ดีเถิดพ่อจะจ้างอาจารย์สำนักอื่นมาศิลปศาสตร์วิชาให้เช่าอีกเช่าจะได้มีความรู้วิชาติดตัว
0: พราหมณ์ผู้นี้ได้เคยเป็นบิดาของพระศาสดามาแล้ว500ชาติแต่ละภพแต่ละชาตินั้นเขาทั้งรักและใกล้ชิดสนิทสนมกับลูกของเขาเป็นอย่างมากแม้ชาติอื่นที่เขาเป็นอาก็ยังอุ้มชูเลี้ยงดูหลานซึ่งเป็นอดีตชาติของพระศาสดาอย่างดี
3: มาเจ้าหลานรักอาจะวิ่งเล่นกับเจ้าเองพ่อเจ้าคงไม่มีเวลามาเล่นกับเจ้าหรอกอาจะเป็นเพื่อนเล่นให้เจ้าเอง
0: แม้ในอดีตชาติที่เป็นอาหลานทั้งสองก็ยังสนิทสนมผูกมิตรกันแนบแน่นกันถึง500ชาติและเมื่ออยู่ในอดีตชาติที่เป็นปู่หลานทั้ง500ชาติทั้งพราหมณ์และองค์พระศาสดาก็มีความสนิทสนมรักและเกื้อกูลกันอย่างดีเมื่ออดีตชาติของการเป็นพ่อ500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่อีก500ชาติจึงทำให้ชาตินี้แม้จะเคยพบเจอกับองค์พระศาสดาในครั้งแรกก็ทำให้รู้สึกคุ้นเคยเหมือนยังเป็นพ่อลูกกันอยู่เหมือนอดีตชาติที่ผ่านๆมาเหมือนกับพราหมณีครั้งนี้ที่เคยเป็นมารดาขององค์พระศาสดามา500ชาติเมื่อให้กำเนิดลูกแต่ละครั้งก็ต้องพบเจอกับความเจ็บปวดทรมานปานขาดใจแต่ก็เป็นความรู้สึกที่เป็นสุขที่สุดเหมือนกัน
4: โอ้ยเจ็บเจ็บเหลือเกินลูกรักของแม่ออกมาลืมตาดูโลกเถิด
0: หลังจากผ่านความเจ็บปวดมาอย่างทรมานแต่เมื่อได้ยินเสียงลูกร้องในวินาทีแรกที่คลอดออกมานั้นผู้เป็นแม่ก็แทบจะลืมความเจ็บปวดนั้นเสียหมดสิ้น
4: ลูกรักของแม่ดูสิหน้าตาน่ารักเชียวขอให้เจ้าแข็งแรงโตไวๆนะจ๊ะลูกรัก
0: เมื่อให้กำเนิดแล้วหน้าที่ของผู้เป็นแม่ก็ยังไม่จบสิ้นแม่ยังเฝ้าเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่แม้คราวที่ลูกไม่สบายแม่นั้นก็แทบไม่ได้กินไม่ได้นอนเฝ้าไข้ลูกด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ
4: ่เช็ดตัวหน่อยนะลูกไข้จะได้ลดเดี๋ยวแม่ต้มข้าวมาให้นะเดี๋ยวกินข้าวแล้วจะได้กินยา
0: หัวอกของผู้เป็นแม่แม้ลูกจะโตเป็นผู้ใหญ่เพียงใดก็ยังถือว่าเป็นเด็กในสายตาแม่เสมอแม่จะเฝ้าห่วงดูแลทุกสุขของลูกเสมอจนสิ้นลมหายใจวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้500ชาติและเมื่อได้เป็นน้าหลานกันแต่ละชาตินั้นพราหมณีผู้เป็นน้าก็รักและห่วงใยหลานไม่แพ้ผู้ที่เป็นแม่เช่นกันแม้แต่คราวใดที่จะเกิดเพศภัยแก่หลานชายน้าสาวก็ให้การปกป้องดูแลอยู่ไม่ขาด
5: อย่าไปใกล้มันหมาตัวเนี้ยมันดุนะไปไปไอ้หมาบ้าอย่ามายุ่งกับหลานฉันนะไม่งั้นเนี่ยแกเจอไหมนี่ฟาดแน่ๆเลย
0: เหตุการณ์หมุนเวียนวนกันไปพราหมณีได้เป็นน้า

0: ศาสดาถึง500ชาติความสนิทสนมคุ้นเคยจึงฝังแน่นในจิตใจเมื่อหมดชาติของการเป็นน้าพราหมณีก็ได้เป็นย่าขององค์พระศาสดาอีกถึง500ชาติ
1: รอก่อนนะหลานเอ้ยเดี๋ยวยายจะไปทำขนมอร่อยๆให้เจ้ากิน
0: ความรักของผู้เป็นย่าที่มีให้หลานวนเวียนกันถึง500ชาตินั้นมันลึกซึ้งมากมายนักนางพราหมณีได้เป็นแม่องค์พระศาสดา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่าอีก500ชาติความรักอันลึกซึ้งนี้จึงแนบแน่นในจิตใจของนางจนไม่อาจลืมเลือนได้ด้วยความสัมพันธ์อันลึกซึ้งถึง 1,500 ชาตินี้จึงทำให้พราหมณ์กับพราหมณียังรู้สึกคุ้นเคยกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าความรักความสัมพันธ์ที่เคยมอบให้ยังคงตราตรึงในใจของเขาทั้งสองคนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสเล่าอดีตชาติแล้วทรงตรัสว่าใจจดจ่ออยู่ในผู้ใดแม้จิตเลื่อมใสในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมแม้ในผู้นั้นทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนพราหมณ์และพราหมณีในครั้งนั้นได้มาเป็นพราหมณ์และนางพราหมณีคู่นี้ส่วนฝ่ายบุตรและผู้เป็นหลานได้เสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ิตธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

งเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

Bowl.

Fun.

อุปัชวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไป

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: GBN Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะกะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาพอสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสัก1นาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเรานะที่ซ้อนกันนะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีเนี่ยแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆมันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องพอ

คลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างนี้มาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องปรับหลักกันใหม่วันเวลามันผ่านไปเนี่ยอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของมันต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงฉะนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายได้กับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังแล้วคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งดีๆกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตร

แต่แม้เราอยู่ตรงกลางๆเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัด

หรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดๆหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกหรือนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากจ้องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือหรือเนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีเนี่ยมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชา

แล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสแห่งความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆโดยไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้าน่ะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียว

ใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมาประยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้

ดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเชนรักขังปันธาภิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสัณเณอโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาใหม่ถอดด้ามคือเพิ่งเข้าวัดได้6เดือนเท่านั้นแต่ก็มีความรู้สึกว่ารักวัดรักหลวงพ่อมากค่ะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แสวงหามานานๆแล้วก็ได้พบแล้วจริงๆลูกยังเป็นลูกคนโตมีน้องหญิง1คนแล้วก็น้องชาย1คนคุณพ่อเกิดในตระกูลเจ้าพระยาคุณปู่ร่ำรวยมากมีบ้านใหญ่ที่สุดในตำบลมีที่ดินเป็นหมื่นไร่แต่สมบัติทั้งหมดก็หมดเกลี้ยงเพราะพี่ชายและพี่สาวของคุณพ่อทำธุรกิจเจ๊งคุณพ่อจึงหนีออกจากบ้านมาขับรถ10ล้อส่งของโดยไม่ได้อะไรติดตัวมาเลยจนมาพบกับคุณแม่ของลูกที่จังหวัดเพชรบูรณ์แรกๆคุณแม่ก็ไม่ชอบคุณพ่อแต่ด้วยการติดตามงานอย่างต่อเนื่องทยอยส่งความรักกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดเลยในสุดคุณแม่ก็ใจอ่อนยอมแต่งงานด้วยในช่วงแรกๆที่มีลูกสาว2คนครอบครัวลำบากมากจนมามีน้องชายคนเล็กก็ฐานะดีขึ้นและน้องชายก็เลยเป็นที่รักเป็นพิเศษของคุณพ่อคุณแม่สมัยเล็กๆลูกน่ะอยากเรียนหนังสือมากแต่คุณแม่บอกไม่มีเงินส่งต้องไปกู้เขาเสียดอกเบี้ย

ทั้งๆที่ลูกคิดว่าท่านน่ะมีเงินแต่ท่านไม่ยอมให้เรียนในโรงเรียนแต่ว่าให้ไปเรียนที่ร้านเสริมสวยลูกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ทำตามท่านแต่ถึงอย่างไรก็แอบไปเรียนกศน.การศึกษานอกโรงเรียนจนจบม.3ครั้งหนึ่งลูกเคยไปเอาผ้าห่มสวยๆที่คุณแม่โชว์ไว้ลูกเนี่ยไปเอามาใช้คุณแม่เนี่ยโกรธมากลูกกำลังห่มผ้าห่มยังมีความสุขคุณแม่มาถึงด้วยความโกรธท่านตึบหน้าอกลูกจะลูกจุกเลยค่ะลูกจึงฝังใจมากคุณพ่อคุณแม่เป็นคนอารมณ์ร้อนมากมักจะตีลูกบ่อยๆเมื่อลูกทำผิดคุณพ่อจะจับลูกผูกข้อมือแขวนไว้กับขื่อบ้านจนตัวลอยและใช้ไม้ตีอย่างแรงมากแรงจริงๆค่ะตีจนกว่าเนื้อจะแตกทุกครั้งแล้วก็ด่าว่าถ้าทำตัวไม่ดีเนี่ยจะบ้านแล้วไม่ต้องกลับมาเหยียบบ้านอีกนะแล้วก็น้ำเกลือมาทาแผลให้แสบๆหลังจากนั้นก็ถูกจับลูกล่ามโซ่ไว้ 2-3 วันไม่ให้ไปไหนคนผ่านไปผ่านมาก็ดูหน้าบ้านลูกเสมอครั้งสุดท้ายลูกอายุ17ปีถูกตีและล่ามโซ่อีกลูกอายมากก็ทนไม่ไหวจึงหนีไปหาคุณยายคุณยายให้เงินลูก300แล้วบอกให้ไปอยู่กับคนรู้จักที่กรุงเทพลูกเข้ากรุงเทพก็มาอยู่กับคนตัดเย็บเสื้อผ้า3เดือนแล้วก็ค่อยๆขยับไปทำงานที่โรงงาน 2-3 ปีแล้วก็ย้ายไปเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ห้างสรรพสินค้าลูกไม่เคยติดต่อที่บ้านอีกเลย8ปีแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้สนใจลูกด้วยพอกันภายหลังน้องๆมาเรียนที่กรุงเทพลูกจึงได้ติดต่อทางบ้านบ้างเพื่อขอเงินมาลงทุนลูกก็ได้ทดลองทำธุรกิจด้วยตัวเองหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนครั้งหนึ่งกลับบ้านแม่เรียกมาบอกว่ารู้ไหมเนี่ยแม่เนี่ยส่งเงินไปให้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาว่าตั้งแต่เกิดมาก็แล้วกันลูกจะบอกไม่ทราบท่านก็เลยเอาเครื่องคิดเลขมาคำนวณกดอยู่ในคันมานาใช้ตอนนั้นออกมาใช้ตอนนี้เป็นอย่างนี้เรื่อยส่งแล้วเรียนแปลกดีเหมือนกันกดแล้วบอกว่าทั้งต้นทั้งดอกคิด400,000แล้วกันเอามาใช้ด้วยแม่ที่เอามาเลี้ยงลูกต่างๆเนี่ยแม่ไปยืมเข้ามานะทั้งที่เป็นเงินท่านเองแต่ท่านก็ไม่บอกความจริงชีวิตช่วงมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆนี้ลูกลำบากมากลูกคิดเสมอว่าเราจะต้องดีกว่านี้ต้องประสบความสำเร็จจะต้องเป็นผู้หญิงเก่งนี่ขาดไปตวงต้องทั้งเก่งทั้งดีผู้หญิงแถวหน้าให้ได้แล้วก็มีคนมาชวนลูกไปขายประกันชีวิตลูกทำงานประกันชีวิตมาเรื่อยๆก็จะเดินรุ่งเรืองจนกระทั่งเปลี่ยนมา3บริษัทเผื่อพอทำบริษัทแรกเขารวยแล้วก็มาเปลี่ยนอีกบริษัทพอทำเขารวยก็มาอีกบริษัทลูกทุ่มเทตั้งใจมากไต่เต้าตั้งแต่พนักงานขายมาเรื่อยๆจนขึ้นเป็นผู้จัดการภาคจะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ100,000 บาทในปัจจุบันนี่ฝีมือเห็นไหมจ๊ะนี่ฝีมือฝีปากในปี2539ลูกก็ได้พบกับสามีของลูกเขาทำงานธนาคารเป็นคนซื่อมากอ่านตามที่เธอเขียนมาแล้วจ๊ะซื่อมากใจบุญมีศีลธรรมชอบพาลูกไปทำบุญตามต่างจังหวัดวัดที่มีเกจิ

ที่อาจารย์ดังๆเขาตั้งใจว่าจะไม่แต่งงานดูบรรทัดต่อไปนะแต่ด้วยความสามารถของลูกเขาจึงยอมแต่งงานด้วยอ้าวแล้วกันในปี2545ถือเป็นความสามารถอย่างหนึ่งเพราะปะโถก็จะเจอคนทั้งเก่งและดีอย่างนี้ซื้อหวยกว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งนั่นก็ไม่ใช่ง่ายจนในปี2547ประมาณเดือนกรกฎาคมเพื่อนหลังบ้านมาชวนไปงานสัมมนามหัศจรรย์วันเปลี่ยนชีวิตเนื่องจากรถของลูกเสียพอดีแล้วก็ด้วยความเกรงใจจึงไปขอสามีไปงานสัมมนาแต่สามีไม่ให้ไปบอกว่าคงจะเป็นระบบการขายแบบ MLM แน่เลยมันแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันใครทราบบ้างขายตรงเหรอลูกบอกไม่เป็นไรนะถ้าของไม่ดีเราก็ไม่ไปซื้อก็หมดเรื่องเขาก็เลยให้ไปพอได้ไปฟังงานสัมมนาแล้วได้ดูตัวอย่างรายการจานดาวธรรมก็รู้สึกสนใจแล้วก็ได้ติดจานดาวธรรมที่บ้านจากที่สามีไม่อนุญาตให้ติดแต่พอติดจานก็ดูทุกวันจนเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็โอ้อ่านได้ไหมเนี่ยหลงรักหลวงพ่อมากองค์ไหนก็ไม่รู้ปกติสามีลูกจะชอบไปวัดต่างจังหวัดที่มีเกจิอาจารย์ดังๆและยังชอบวัตถุมงคลกลับมาเยอะจนเต็มบ้านไปหมดอย่างนี้เขาเรียกว่ามงคลวัตถุมันสู้มงคลคนไม่ได้หรอกมงคลวัตถุแต่ว่าเมื่อมาเจอวัดพระธรรมกายมาเห็นความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัดไม่อยากอ่านเลยนะเขาเขียนทำไมเนี่ย มันเกี่ยวกับครูไม่ใหญ่ผ่านไปแล้วกันแล้วก็ได้ฟังธรรมะทางจานดาวธรรมแล้วรู้สึกว่าใช่เลยนี่แหละสิ่งที่เราแสวงหากันมานานเราได้พบแล้วและหลังจากนั้นลูกมาวัดอย่างสม่ำเสมอเกือบทุกอาทิตย์ทุ่มเททำบุญแบบเอาเป็นเอาตาย เอาเป็นเอารวยมึง เอาตายก็ดื้อก็ไปตายเถอะ เราไม่เคยบอกนะว่าให้เอาเป็นเอาตายให้เป็นเอารวยทุ่มสุดตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทำบุญทุกบุญบุญเศรษฐีถาวรบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวบุญกฐินจักรพรรดิสร้างมหารัตนวิหารคดแม้เราจะมีรายได้มากแต่ก็มีภาระที่จะต้องผ่อนบ้านส่วนรถก็เพิ่งจะผ่อนหมดแต่เราอยากทำบุญนี้มากจึงตกลงกันเอารถไปรีไฟแนนซ์เอาเงินออกมาทำบุญก่อนกลัวไม่ได้ทำบุญแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีหนี้เพิ่มเลยนะคะกลับรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเพราะถ้าผ่านไปแล้วก็คงจะไม่ได้ทำและสาวแก้วมหารัตนวิหารคดนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจกันไว้ว่าจะทำให้ครบ1ต้นค่ะหลวงพ่อสาธุในวันที่8กุมภาพันธ์2548ลูกก็ได้รับโทรศัพท์ที่สร้างความสะเทือนใจที่สุดในชีวิตคือน้องสาวโทรมาบอกตอน5 ทุ่ม 25 นาทีว่าคุณแม่ได้เสียชีวิตแล้วจากการยิงตัวตายถึง4 นัดคือให้ชัวร์เลยลูกตกใจมากแทบช็อกร้องไห้ทำอะไรไม่ถูกความรู้ที่ฟังมาจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาลืมหมดเลยแม้จะไม่ผูกพันกับแม่มากแต่ได้ฟังหลวงพ่อว่าเราต้องกตัญญูเพราะท่านให้ชีวิตมาถูกต้องจ้าก็รู้สึกว่าทำอะไรไม่ถูกโทรไปถามพระอาจารย์ที่วัดท่านก็ได้ให้สติแล้วก็แนะนำวิธีการต่างๆตามหลักวิชาที่หลวงพ่อสอนลูกค่อยตั้งสติได้และก็ปฏิบัติตาม
หลังจากนั้น2วัน

ลูกก็ได้นำปัจจัยมาทำบุญเสาแก้วจำนวน 100,000 บาทสาธุจารึกชื่อของคุณแม่ถูกหลักวิชานะลูกนะได้ทั้งคุณแม่คุณลูกกันแหละคำถามคุณแม่ลูกท่านคิดอย่างไรจึงฆ่าตัวตายทั้งท่านรู้ว่าฆ่าตัวตายบาปฆ่าตัวตายบาปแต่ยังฆ่ารู้แต่เล่นอะไรเงี้ยเหมือนชนไก่นี่ไงเลยปกติท่านก็เป็นคนที่อยู่ในบุญนะเป็นอุปัฏฐากยายวัดใกล้บ้านไปวัดทุกวันพระขณะวันเสียชีวิตท่านยังไปกล่าวนำถวายสังฆทานอยู่เลยคุณแม่ตายแล้วไปไหนมีกรรมอะไรจึงต้องมาฆ่าตัวตายบนที่ลูกทำสาวแก้วจารึกชื่อคุณแม่และสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้ท่านท่านได้รับหรือไม่และมีข้อความใดฝากมาถึงพ่อและลูกบ้างคะก่อนท่านเสียชีวิตประมาณ10วันลูกไปเยี่ยมแม่แม่บ่นว่าอยากตายลูกก็กล่าวตำหนิท่านไปแรงๆว่าอย่าไปคิดอย่างนี้ให้ดูจานดาวทำซะแล้วก็ทำบุญเยอะๆเป็นเพราะเหตุที่ลูกไปตำหนิท่านหรือเปล่าคะท่านจึงฆ่าตัวตายลูกจะมีกรรมอะไรไหมคะแล้วทำไมท่านเสียชีวิตไปแล้วลูกก็ยังรู้สึกกลัวท่านมากคะวันที่เผาคุณแม่มีเสียงนกร้องดังมากและน้องสะใภ้เห็นเงาดำๆโถนกมันก็ร้องมันนะถ้ามันพูดภาษาคนมันจะยุ่งใช่คุณแม่ไหมคะถ้าใช่ท่านมาทำไมคะจะบอกอะไรหรือเปล่าหรือเปล่านะทำไมครอบครัวคุณพ่อจะเคยร่ำรวยจึงมาหมดตัวแล้วทำไมคุณพ่อจึงไม่ได้สมบัติอะไรมาเลยอันนี้ก็น่าศึกษานะจ๊ะอยู่บ้านเศรษฐีเป็นลูกเศรษฐีแต่ไม่มีทรัพย์ติดตัวมาลูกทำกรรมอะไรมาสมัยเล็กๆจึงโดนบังคับไม่ให้เรียนหนังสือแถมถูกตีถูกล่ามโซ่และลงโทษรุนแรงจากพ่อแม่ท่านไม่รักลูกหรือคะกรรมอะไรคะทำให้ลูกได้เรียนหนังสือน้อยและหนีออกจากบ้านต้องขวนขวายเองทุกอย่างแล้วได้บุญอะไรคะจึงมาตั้งตัวได้เมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วทำอย่างไรลูกยังจะมีทรัพย์มาสร้างบารมีให้ได้มากมากกว่านี้แล้วต้องทำบุญอย่างไรคะชีวิตของลูกจึงจะราบรื่นไม่ต้องขึ้นลงอย่างที่เป็นมาคะสมัยก่อนลูกชอบดูฮวงจุ้ยและทำตามหลักฮวงจุ้ยมาโดยตลอดฮวงจุ้ยเนี่ยมีจริงไหมคะจริงๆแล้วคืออะไรอีกผลกับชีวิตเราจริงๆหรือคะคนปฏิบัติตามหรือเปล่าคะสามีของลูกทำไมชอบไปหาพระเกจิอาจารย์ดังๆก็ไปถามเขาสิลูกก็อยู่ใกล้ๆกันนะแม่ไม่ถามเออแล้วไปถามครูไม่ใหญ่ชอบชาววัตถุมงคลมาเก็บไว้เยอะๆเป็นเพราะกรรมอะไรคะอ้าวอ๋อเรื่องเคสดีเกี่ยวเรื่องกฎแห่งกรรมนะโอเคยอมผ่านแล้ววัตถุมงคลเหล่านั้นช่วยชีวิตของลูกดีขึ้นจริงหรือเปล่าคะเธอสงสัยเหมือนกันนะคงจะมีทั้งตะกรุดพิษสมอนน้ำมูกน้ำมนต์อะไรก็ดีเนี่ยลูกและสามีในอดีตสร้างบุญกับหมู่คณะมันอย่างไรคะทำไมจึงเจอวัดครั้งแรกก็รักแล้วรักวัดตั้งแต่แรกเจอรักหลวงพ่ออุ้ยมีอารมณ์ตอบพูดบ่อยๆนะลูกชอบรักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรรักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเลยลูกและสามีจะมีโอกาสไปดูสิทธิ์บุรีหรือเปล่าคะอ๋อเข้าใจถามอย่างอ่านแล้วก็จบแล้วยังมีอีกต่อเพราะปกติถ้าถามว่าไปดูสิทธิ์บุรีนี่ไม่แล้วก็จะต้องจบยังน้องชายมีลูกคนที่สองเลี้ยงไม่ไหวเขาเลยมาฝากเลี้ยงไว้ชั่วคราวชั่วคราวจนกว่าจะโตแล้วก็เอากลับไปนะลูกสงสารยังรับมาเลี้ยงไว้

0: ชื่อนโมเป็นเด็กชายที่น่ารักมากลูกรู้สึกรักผูกพันกับเด็กมากในอดีตเราเคยทำกรรมอะไรร่วมกันมาคะลูกจึงต้องมาเลี้ยงเขาและรักเหมือนลูกและการเลี้ยงเด็กนี้เป็นอุปสรรคในการมาวัดสร้างบารมีหรือเปล่าคะลูกควรทำอย่างไรต่อไปคะจึงจะสร้างบารมีให้ได้มากมากก็สร้างมากมากเลยลูกน้องสะพ้ายคือแม่ของน้ำโมมีกรรมอะไรที่เกิดมาไม่รู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของตัวเองเป็นใครแล้วจะมีโอกาสเจอกันไหมคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาเคสดีก็เป็นเรื่องราวของความรู้ที่เราจะศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายวาจาใจคุณแม่ของลูกฆ่าตัวตายทั้งที่รู้ว่าเป็นบาปเพราะกรรมในอดีตแม่เคยปล่อยเงินกู้แล้วลูกหนี้ไม่อาจหาเงินมาใช้จึงบีบคั้นให้ลูกหนี้เอามาใช้จนลูกหนี้ซึมเศร้าเฉาชีวิตเลยฆ่าตัวตายโดยนามกรรมตามมาส่งผลจึงทำให้คุณแม่เบื่อชีวิตคิดอยากตายแล้วก็ฆ่าตัวตายในที่สุดเมื่อคุณแม่ตายไปใหม่ๆเจ้าหน้าที่ก็พาไปอยู่หน้าลานโรงพิพากษาเพื่อรอคอยการพิพากษาบุญที่ลูกทำให้คือพระธรรมกายประจำตัวและจารึกชื่อท่านที่เสาแก้วพันปีก็จะช่วยปิดอบายให้ท่านไม่ต้องไปโดนลงทันซึ่งบุญที่ที่ทำให้ท่านและที่ท่านทำก็จะช่วยท่านเป็นกุมพันธีฉันจะตุมมหาราชิกามีรูปร่างสง่างามอย่างที่เห็นนั่นแหละจ้ะโดยจะไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หญิงในยมโลกแล้วก็สลับกับการไปอยู่ชั้นจตุมหาราชิกาตอนพักออกจากเวรซึ่งยังไม่ได้กำหนดเวลาว่าเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปในโรงพิพากษาแต่อยู่หน้าลานของโรงพิพากษาอยู่เพราะนั้นก็มีความสง่างามอย่างนี้แหละตอนนี้ยังอยู่ในลายภาคสาอยู่ไม่มีข้อความใดๆฝากมาถึงเพราะยังเซ็งชีวิตอยู่โดยกรรมดังกล่าวบีบคั้นท่านตายเพราะวิบากกรรมเก่าดังกล่าวของท่านไม่ได้เกี่ยวกับที่ลูกไปเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านแต่ที่ลูกกลัวเพราะเดิมก็กลัวท่านอยู่แล้วก็มีความคิดว่าตัวเองไปตำหนิให้แม่เสียใจเลยกลัวท่านจะโกรธวันที่เผาคุณแม่และน้องสะพ้ายเห็นเงาดำๆนั้นก็เป็นเรื่องคิดไปเองเงาดำๆก็มีเรื่อยเดิมครอบครัวคุณพ่อร่ำรวยแต่ตอนหลังหมดตัวเพราะบุญเก่าหมดยังไม่อาจจะรักษาสมบัติไว้ได้อีกทั้งตัวพ่อเองทำทานมาน้อยจึงไม่ได้รับสมบัติอะไรมาเลยในอดีตนั้นเวลามีคนมาชวนทำบุญก็รับปากที่จะทำแต่พอถึงเวลาจริงๆกลับไม่ทำแต่ถึงอย่างนั้นบุญที่รับปากว่าจะทำยังส่งผลให้ไปเกิดในตระกูลร่ำรวยให้ได้อเลิร์ทชั่วคราวแต่ทานที่ไม่ได้ทำเลยไม่มีสิทธิ์ได้ใช้ทรัพย์พ่อแม่รักตัวลูกแต่กรรมของลูกน่ะบีบคั้นตัวเองคือในอดีตลูกก็เป็นคนมีฐานะดีในสังคมเกษตรกรรมเป็นคนไม่ชอบเป็นลูกหลานเรียนหนังสือเพราะกลัวจะเสียเวลาทำไร่ไถนาอีกถ้าเป็นคนดุมาโกรธใครแล้วก็จะสั่งทุบตีหรือไม่ก็ตีเองบ้างดังนั้นภาพสิ่งที่ลูกได้เจอในปัจจุบันก็คือภาพในอดีตของลูกนั่นแหละจ้ะในอดีตเมื่อลูกทุบตีลูกหลานตอนโกรธแล้วทำให้ลูกหลานทนไม่ไหวต้องหนีออกจากบ้านไปวิบากกรรมนี้จึงทำให้บีบคั้นให้ลูกต้องหนีออกจากบ้านไม่อยากอยู่บ้านแต่บุญที่ทำให้ในพุทธศาสนาและหมู่คณะในครั้งที่เคยเจอกันทำให้ตั้งตัวได้ในภายหลังเมื่อบุญนั้นมาส่งผลแล้วก็ทำให้กลับมาเจอหมู่คณะได้หมู่คณะอีกได้มาสร้างบุญร่วมกันอีกจ้ะ ลูกต้องสร้างบารมีอย่างเต็มที่

ที่ทั้งกำธารักษาศีลเจริญภาวนาให้ได้ตลอดชีวิตชีวิตจึงจะราบรื่นไม่ขึ้นขึ้นลงลงฮวงจุ้ยก็คือหลักปฏิรูปประเทศคือสัปปายสีได้แก่อาหารบุคคลธรรมอาวาสหรือสถานที่อยู่ให้เป็นที่สบายฮวงจุ้ยก็อยู่ในระดับธรรมอาวาสให้เป็นที่สบายนั่นแหละจ้าอยู่แล้วสบายกายสบายใจก็จะคิดอ่านอะไรได้ดีชีวิตก็รุ่งเรืองถ้าเป็นการค้าก็ดูทำเลทองแต่หลักสำคัญคือบุญซึ่งอยู่กลางทำเลธรรมที่ศูนย์กลางกายมาอยู่ตรงนี้แล้วใจสบายบุญไหลผ่านก็จะทำการอะไรสำเร็จวงจุ้ยตรงนี้สำคัญมากนะจ๊ะสามีมีความชอบส่วนตัวที่ชอบไปหาเกจิอาจารย์ไปขอมงคลวัตถุและเก็บสะสมไว้จำนวนมากก็เป็นเรื่องคนใจบุญและมีอัธยาศัยนี้ติดข้ามชาติมาจ้าวัตถุมงคลนั้นช่วยเราสบายใจบ้างส่วนหลักคือบุญที่เรากระทำผ่านมาและปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเรามงคลจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับการกระทำความดีของเราตามมงคล38ประการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเอาไว้เป็นหลักส่วนวัตถุมงคลนั้นเป็นแค่เครื่องเสริมลูกและสามีเคยเป็นสามีภรรยากันได้เป็นกองเสบียงหมู่คณะในอดีตถ้าจะไปดูสิบบุรีวงบุญวิเศษลูกต้องหมั่นต่างสมบุญทุกบุญอย่างเต็มที่สม่ำเสมอจนตลอดชีวิตแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ก็จะไปได้จ้าปัจจุบันยังไม่มีลูกอยากจะมีลูกจึงรับลูกน้องชายมาเลี้ยงให้เป็นลูกเป็นการสงเคราะห์ญาติอีกประการหนึ่งลูกน้องชายคนนี้ก็เคยเป็นญาติกันมาในอดีตและมีความรักและก็ผูกพันกันญาติเกิดใหม่กับตัวเล็กเนาะเลยจำกันไม่ค่อยได้เลยน้องสะใภ้หรือแม่ของหลานคนนี้ไม่รู้ว่าใครคือพ่อแม่ที่แท้จริงเป็นภาพในอดีตของตัวที่ยกลูกตัวเองให้กับคนอื่นแล้วก็ไม่ได้กลับมาดูแลเลยอย่าไปคิดมากเลยนะลูกนะเราจะเกิดมาอย่างไรจากไหนไม่สำคัญมาเกิดมาแล้วก็ขวนขวายในการสร้างบารมีจะดีกว่าจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

จากตอนที่แล้วอาจารย์เสนกะตัดสินใจงัดไม้เด็ดออกมาใช้ด้วยวาทะสุดท้ายว่าข้าพระพุทธเจ้าแม้เป็นบัณฑิตแต่ก็ยังถวายชีวิตเป็นข้าเฝ้าของพระองค์ผู้มีทรัพย์ข้าพระพุทธเจ้าตระหนักถึงความจริงในข้อนี้จึงขอกราบทูลยืนยันว่าคนมีปัญญาน่ะเป็นคนสามคนมีทรัพย์เท่านั้นประเสริฐส่วนมโหสถก็ตีกลับด้วยไม้เด็ดที่เหนือชั้นกว่าอย่างองอาจว่าผู้มีปัญญา

เมื่อหวังจะกระทำกิจอันใดก็เพียงจัดแจงแบ่งงานนั้นๆไปก็จะได้บรรลุผลตามที่ตนต้องการส่วนคนโง่ครั้นได้รับมอบหมายให้ทำกิจนั้นๆก็ลุ่มหลงมัวเมาในยศตำแหน่งตกเป็นทาสของผู้มีปัญญาหาได้สำนึกถึงความเขลาของตนไม่ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล้าวดังนี้จึงขอกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐคนโง่มีทรัพย์ไม่ประเสริฐวาทะของมโหสถในครั้งนี้เป็นดุจไม้หน้าสามที่ตีลงกลางกระหม่อมของอาจารย์เสนกะจนหน้าคว่ำไม่เป็นท่าบอกให้ทราบวาทะของอาจารย์เสนกะว่าพวกเขาเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาที่ยอมสวามิภักดิ์ต่อพระราชาผู้มีทรัพย์แต่หามีปัญญาไม่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างจังคำโต้แย้งของมโหสถจึงเป็นการยกพระองค์ให้อยู่เหนือคำลบหลู่เหล่านั้นทำให้อาจารย์เสนกะต้องยอมจำนนเพราะอับจนปัญญาจนไม่รู้จะเอาอะไรมาสาธยายอีกตั้งแต่นั้นมากองเพลิงใหญ่สี่กองก็ถึงการต้องอับแสงลงในขณะที่เพลิงกองน้อยกลับยิ่งสว่างโพร่งคมแสงเพลิงกองใหญ่ทั้งหมดครั้นการเวลาผ่านไปมโหสถบัณฑิตก็ยิ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าวิเทหราชมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆท้าวเธอทรงรักและเมตตาในมโหสถยิ่งนักเสมือนหนึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์เองเป็นที่เกรงอกเกรงใจของคนทั้งหลายทำให้อาจารย์ทั้งสี่ไม่กล้าคิดมาต่อแย้อีกครั้นต่อมามโหสถเจริญวัยได้16ปีเป็นหนุ่มน้อยรูปงามสง่าผ่าเผยทั้งรุ่งเรืองด้วยปัญญาอย่างหาที่เปรียบมิได้พระนางอุทุมพรเทวีจึงทรงดำริในพระทัยว่ามโหสถน้องชายของเรานี่ได้เติบโตเป็นหนุ่มแล้วทั้งมีตำแหน่งไปถึงราชบัณฑิตบัดนี้นะจึงสมควรที่เธอจะมีคู่ครองได้แล้วพระนางจึงได้นำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลแด่พระราชสวามีท้าวเธอก็ทรงเห็นชอบด้วยพระนางจึงไม่ทรงรอช้ามีรับสั่งให้เรียกมโหสถบัณฑิตมาเข้าเฝ้าถึงพระตำหนักครั้นแล้วจึงตรัสถามมโหสถว่ามโหสถน้องรักบัดนี้น้องก็โตเป็นหนุ่มแล้วพี่คิดว่าถึงเวลาที่น้องน่ะควรจะมีคู่ครองสักทีหากว่าน้องยินดีพี่ก็จะเลือกหญิงงามมาให้จะได้เป็นคู่เชิดชูสิริของน้องอย่างไรล่ะมโหสถแม้นจะตระหนักดีว่าคติของผู้ครองเรือนย่อมจะมีสุขบ้างทุกข์บ้างคละเคล้ากันไปแต่ในเมื่อพระนางทรงใส่พระทัยในเรื่องนี้มากจนถึงกับทรงเรียกมาตรัสถามมโหสถจึงไม่อาจที่จะขัดพระราชสวนีได้ในที่สุดจึงทูลรับสนองว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณพยาค่ะพระนางทรงปลื้มพระทัยรีบตรัสว่าดีละถ้าเช่นนั้นพี่จะเลือกหญิงงามมาให้น้องเองมโหสถตำริในใจว่าสตรีเนี่ยถึงจะมีรูปงามก็ใช่ว่าจะเป็นที่รักที่ชอบใจของบุรุษเสมอไปอย่ากระนั้นเลยเราควรแสวงหาคู่ครองด้วยตนเองจะดีกว่าคิดดังนี้แล้วจึงกราบทูลพระนางว่าข้าแต่พระแม่เจ้าโปรดทรงประทานโอกาส

ข้าพระบาทสักสองสามวันเถิดพะยะค่ะน้องประสงค์สิ่งใดหรือพระนางตรัสถามหม่อมฉันน่ะใคร่จะเลือกคู่ครองด้วยตนเองพะยะค่ะครั้นได้พบสตรีที่ถูกใจแล้วจะกราบทูลให้พระองค์ทราบโดยเร็วที่สุดพะยะค่ะพระนางอุทุมพรก็ทรงประทานโอกาสให้มโหสถสามารถเลือกหาคู่ครองได้ตามความปรารถนามโหสถรีบกราบถวายบังคมแล้วจึงทูลลากลับจากนั้นจึงได้เรียกเหล่าสหายบริวารมาสั่งความให้ช่วยกันดูแลเรือนของตนให้เรียบร้อยแล้วตัดสินใจออกเดินทางไปแสวงหาหญิงที่จะมาเป็นคู่ครองของตนในทันทีในการเดินทางครั้งนี้มโหสถไม่ปรารถนาจะให้ใครรู้จึงได้ปกปิดฐานะของตนไว้โดยปลอมตัวเป็นช่างชุนถือวัสดุอุปกรณ์เย็บชุนพร้อมด้วยถุงหนังขนาดย่อมบรรจุเงินพันกหาปณะและผ้าสาดกเนื้อดีผืนหนึ่งแล้วรีบบ่ายหน้าไปทางเหนือลัดเลาะผ่านละเมาะไม้และทิวทัศน์อันน่ารื่นรมแห่งท้องทุ่งข้าวสาลีสีทองโดยมุ่งสู่บ้านอุตรยวมัชคามซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของมิถิลานครกระทั่งเวลาสายในยามที่แสงแดดแผดกล้าขึ้นตามลำดับมโหสถเริ่มมีอาการเหนื่อยล้าแต่ความหวังที่มุ่งไปให้ถึงหมู่บ้านอุตรยวมัชคามซึ่งมองเห็นอยู่ลิบลิบก็ใกล้เข้ามาทุกขณะในบ้านอุตรยวมัชคามนั้นได้มีตระกูลเศรษฐีเก่าแก่อยู่ตระกูลหนึ่งซึ่งภายหลังฐานะเริ่มตกต่ำลงเรื่อยๆจนกลายเป็นตระกูลขัดสนในบัดนี้ก็ในตระกูลนั้นได้มีธิดาสาวคนหนึ่งนางเป็นผู้มีรูปงามสมบูรณ์ด้วยบุญญลักษณะทุกประการในวันเดียวกับที่มโหสถเดินทางไปถึงหมู่บ้านนั้นนางกำลังถือภาชนะบรรจุข้าวต้มออกจากบ้านแต่เช้าเดินทางมุ่งสู่ทุ่งนาเหมือนเช่นทุกวันเพื่อนำข้าวต้มไปส่งให้บิดาซึ่งกำลังไถนาอยู่ครั้นมโหสถเห็นนางเดินสวนทางมาสังเกตท่วงทีของนางช่างงามสง่าดุจดั่งนางหงส์กิริยาก็ช่างอ่อนช้อยเหมือนสตรีที่ได้รับการฝึกหัดมาดีแล้วคือไม่เร็วเกินไปจนลุกลนและไม่ช้าเกินไปจนยืดยาวทั้งรูปทรงสันฐานก็งามสมกับเป็นหญิงผู้มีบุญคือไม่ขาวเกินไปไม่ดำเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่สูงเกินไปและไม่ต่ำเกินไปมโหสถเห็นดังนี้แล้วจึงคิดในใจว่านางช่างงามพร้อมสมเป็นกุลสตรีจริงหนอหากว่านางยังไม่มีคู่ครองเราก็ควรรับนางมาเป็นศรีภรรยาของเราฝ่ายนางก็เช่นกันเพียงนางได้เห็นหน้าช่างชุนหนุ่มเท่านั้นนางก็รู้สึกต้องตาต้องใจยิ่งนักถึงกับดำริในใจว่าท่วงทีกิริยาของบุรุษนี้องอาจดุจดังพญาราชสีดูช่างเป็นผู้มีบุญญาธิการอันยิ่งใหญ่หาใช่คนต่ำสามไม่

0: คณะรถบัสของจังหวัดสงขลาก็มี20กว่าบัสมีพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอมาประมาณเกือบ40กว่า
1: ครับนักการครับหนุ่ยมาจากไหนครับ
2: ยโสครับ
1: ยโสธรล่ะครับ
3: กี่พันกิโลเมตรวันคืน
1: ครับนิมนต์ครับ
3: วันนี้ทุกท่านมาถึงพร้อมรอยยิ้มนี่ไม่ใช่เพียงการเดินทางแต่นี่คือจุดเริ่มต้นแห่งการหลอมรวมพลังศรัทธาของชาวพุทธทุกคน
4: ทางคณะสงฆ์อำเภอปักธงชัยวันนี้จำนวน13รถตู
0: ้40,000วัด40,000รูปพระภิกษุสงฆ์เป็นมหาสังฆทานที่สร้างความสมานสามัคคีสร้างความศรัทธาเลื่อมใสและเป็นบุญใหญ่ของพุทธศาสนาเพราะเป็นสังฆทานไม่เฉพาะเจาะจงว่าภิกษุรูปหนึ่งรูปใด
5: เมื่อก่อนก็เอ็นตี้นิดหน่อยต่อมาพอเกิดเหี้ยว่าเขาจะล้มล้างทำลายธรรมกายต่อมาก็เห็นว่าไม่ได้นี่คือสมาชิกชาวพุทธ

0: อุปสมบทมาเพิ่งเจอเพิ่งเคยเห็นโอ้โหคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เห็นญาติโยมทั้งหลายโอ
1: ้คนเป็นแสนเป็นพลังบุญเป็นการรวมกันของคณะสงฆ์หมู่ใหญ่อัศจรรย์ใจมาก
2: ๆเป็นงานบุญที่จัดขึ้นด้วยความศรัทธา
3: เป็นภาพประวัติศาสตร์โลกก็ว่าได้ที่มีพระสงฆ์เป็นแสนๆรูปญาติโยมก็เป็นแสนๆทุกดวงจิตดวงใจเรามาพร้อมเพรียงมารวมตัวกันที่นี
0: ่ทุกคนล้วนแต่มีจุดประสงค์เดียวคือมาร่วมบุญถวายมหาสังฆทาน
4: ถวายกับตัวปัจจัยแก่พระสงฆ์ผ่อนให้วนเวียนทั่วประเทศเพราะถ้าไม่มีบารมีทำยาก1 ล้านที่ทำได้อย่างนี้

0: ป็นการสร้างความสามัคคีของคณะสงฆ์โดยเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ
1: ่แสดงออกถึงพลังชาวพุทธจากทั่วโลก
2: อานุภาพของพระสงฆ์นั้นมีพลังต่อชาวโลกเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนามาก
3: พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้ต่อไปได้ก็เพราะอาศัยคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินทั่วโลกก็ว่าได้
4: สิ่งไหนที่ทางวัดพระธรรมกายได้ถวายพระสงฆ์ที่อยู่บนเขาบนดอยอาจยังไม่มีใช้ก็ถือว่าเป็นการดีต่อบวรพระพุทธศาสนา
5: และพระสงฆ์ที่อยู่ต่างจังหวัดต่างแดนท่านก็ดำรงชีวิตแบบยากลำบากท่านได้มารับสังฆทานอย่างนี้จะเป็นกำลังใจ

0: ถวายท่านก็จะทำให้พุทธศาสนาของเรานี่อยู่ได้ยืนยงต่อไป
1: ทำให้คณะสงฆ์ใน3จังหวัด4อำเภอจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีกำลังใจที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงมั่นสถาพรต่อไปในพื้นที่

0: เป็นภาพแห่งความประทับใจที่จะจดจารึกไปทั้งชีวิตนี
1: ้ขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่มีพระคุณกับพระพุทธศาสนาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองคู่กับประเทศไทยต่อไป
2: ขอขอบคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ช่วยเหลือคณะสงฆ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอจังหวัดสงขลามาตลอดระยะเวลา20ปี
0: ขอบพระคุณในความเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมชโยอย่างสมยิ่งท้าลูกท้าหลานญาติโยมมีความประทับใจแล้วก็อินดีอย่างยิ่งที่จะถวายพรแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
2: ขอให้หลวงพ่อธรรมชโยมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อไปขอขอบคุณครับ

0: มหาชนทั่วสารทิศทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเดินทางมายังวัดพระธรรมกายอย่างพร้อมเพรียงเหมือนมีใจเดียวกันเพื่อรวมสั่งสมมหากุศลครั้งสำคัญในวันคุ้มครองโลกวันอังคารที่22เมษายนพุทธศักราช2568สร้างช่วงเวลาอันน่าอัศจรรย์แสดงให้เห็นพลังของพุทธบริษัท4ที่เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
2: ก็มาค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนาเป็นบุญใหญ่ที่เราไม่สามารถที่จะทำเองได้ก็ขอชื่นชมค่ะที่ยังดูแลพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และสืบไปให้ลูกหลานเราได้เห็น
3: หายากคุณไม่ต้องไปเดินทางไปไกลเลยคุณได้พบพระนครศรีธรรมราชสงขลาเชียงใหม่อุบลราชธานีมีทุกจังหวัดอะพระระดับแบบเจ้าคณะอย่างเงี้ยพระอาจารย์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับได้เจอหายากครับ
0: ภายในงานพุทธศาสนิกชนที่มารวมตัวกันจากทั่วสารทิศได้ร่วมปฏิบัติธรรมในภาคสายเพื่อเตรียมกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ไว้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดวันจากนั้นได้ร่วมส่งกำลังใจให้คุณครูผู้เป็นตัวแทนคณะครูอาจารย์จาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยผู้ใต้ซึ่งดำเนินต่อเนื่องทุกเดือนมาเป็นเวลา21ปีปัจจัยที่มอบให้คือความรักความห่วงใยและน้ำใจจากกัลยาณมิตรทั่วโลกวันคุ้มครองโลกปีนี้มีเรื่องราวน่ายินดีเกิดขึ้นทุกอนุวินาทีเพราะมีโอกาสถวายการต้อนรับคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศและได้ร่วมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์สร้างความปลาปลื้มปิติใจเป็นล้นพ้นให้แก่สาธุชนที่มาร่วมตระเตรียมงานเพื่อนำภัตตาหารอันประณีตน้อมถวายแด่เนื้อนาบุญอันเลิศโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาคบ่ายได้จัดให้มีการสัมมนาคณะสงฆ์เพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนานับเป็นการประชุมรวมสงฆ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้เมื่อมีคณะสงฆ์ 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศมาประชุมพร้อมเพียงกันเป็นสังฆสามัคคีทุกรูปในที่นี้ล้วนเป็นเสาหลักแห่งสังฆมณฑลผู้อุทิศตนเพื่อสืบทอดคำสอนของพระบรมศาสดาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน

ภาพพุทธศาสนิกชนจำนวนเรือนแสนทยอยเข้าสู่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์สร้างช่วงเวลาอันพิเศษให้เกิดขึ้นในวันคุ้มครองโลกประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งตรงกับวาระอายุวัฒนมงคล81ปีของหลวงพ่อธรรมชโยด้วยเหตุนี้คณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจึงตั้งใจมาแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อท่านด้วยการถวายมหาสังฆทานแด่คณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศในโอกาสนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารประธานสงฆ์ในพิธีนำคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้กับพระพุทธศาสนา

การถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศครั้งนี้เกิดจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งท่านมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเหมือนสมัยพุทธกาลจึงได้ให้ความสำคัญกับพุทธบุตรเป็นอย่างมากเพราะพุทธบุตรเป็นบุคคลสำคัญที่จะรักษาพระพุทธศาสนารักษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นต้นบุญต้นแบบแห่งการสร้างบุญบารมีครั้งนี้จึงมีโอกาสอันดีที่เจ้าคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญเป็นการรวมสงฆ์ที่มากที่สุดในประเทศไทยและของโลกในยุคนี้นับเป็นทัศนานุตริยะคือการเห็นอันประเสริฐที่บังเกิดได้ยากยิ่งและเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงพลังสามัคคีของชาวพุทธผู้รักและหวงแหนพระพุทธศาสนายิ่งชีวิตคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมปฏิบัติธรรมน้อมนำใจมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับอานิสงส์อันไม่มีประมาณจากการถวายมหาสังฆทานครั้งประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้

นับเป็นบุญญาลาภอันยิ่งใหญ่ที่ได้สร้างบุญกับทักขิณายบุคคลเช่นพระคุณเจ้าทุกรูปผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนานำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติยินดีที่ได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังศรัทธาโดยไม่เห็นแก่ความยากลำบากเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พระพุทธศาสนาและเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อหลวงพ่อธรรมชโยผู้มีพระคุณอันสูงยิ่งต่อสิทธิ์ทุกคนภาพแห่งมหาปีติในวันนี้เป็นภาพที่งดงามน่าเลื่อมใสแสดงให้เห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้ช่วยกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกโดยได้ทุ่มเทอุทิศตนจนกระทั่งสร้างความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์

มาซึ่งรอยยิ้มแห่งความปลาบปลื้มปีติยินดีปรากฏการแห่งศรัทธาครั้งนี้เป็นดั่งสัญญาณว่าพุทธบริษัท4เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเพื่อร่วมกันจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงคงอยู่คู่โลกใบนี้ไปตราบนานเท่านาน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าเราไม่ได้นั่งแข่งกับใครเราไม่ได้แข่งกับเวลาและก็ไม่ได้แข่งกับอะไรทั้งสิ้นเรากำลังสะสมความดีสะสมความเบาสบายสะสมความสุขในการนั่งไปเรื่อยๆประกอบเหตุไปเรื่อยๆโดยไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องผลเหมือนเรารดน้ำที่โคนต้นไม้ทุกวันวันละกระป๋องเราสังเกตไม่ออกว่าต้นไม้เจริญเติบโตวันละกี่เซนแต่เรารดทุกวันทุกวันแต่พอเผลอในที่สุดมันก็มีดอกมีผลมาให้เราชื่นชมค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางสำนักพระอภิธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีไหว้ครูพร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศนียบัตรอภิธรรมศึกษาและพิธีถวายกองทุนการศึกษาแด่อภิธรรมบัณฑิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนพระอภิธรรมค่ะสำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณห้องสัมมนา SPD 2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมเกียรติวรยโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้จัดการสำนักเรียนพระอภิธรรมเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งยังได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์ผู้เป็นคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาพระอภิธรรมมาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ด้วยโดยพิธีกรรมเริ่มขึ้นเมื่อท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและได้นำประกอบพิธีไหว้ครูโดยมีนักเรียนพระอภิธรรมที่เป็นทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ต่างร่วมกันสรรเสริญพระคุณครูด้วยบทบูชาครูเพื่อระลึกนึกถึงพระคุณครูที่ได้เมตตาสอนให้พ้นจากความโง่เขลาทั้งปวงเนื่องด้วยวิชาพระอภิธรรมเป็นวิชาที่ว่าด้วยปรมัตถธรรมหรือความจริงอันสูงสุดที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามสมมุติโลกหากผู้ใดได้ศึกษาก็จะได้เข้าใจกฎไตรลักษณ์ถอดถอนความยึดมั่นทั้งปวงอีกทั้งนักศึกษายังได้แสดงความกตัญญูอันเกิดจากการไหว้ครูก็ยิ่งจะทำให้เป็นผู้มีปัญญามากขึ้นโดยในพิธีมีผู้แทนนักศึกษาได้ถวายผ่านธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์และพระอาจารย์ผู้สอนในแต่ละปีจากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาพระอภิธรรมบัณฑิตแด่พระภิกษุผู้สอบผ่านหลักสูตรพระอภิธรรมบัณฑิตซึ่งต้องใช้เวลาเล่าเรียนถึงเกือบ8ปีแต่ละรูปจึงน่าอนุโมทนาและน่าให้การสนับสนุนยิ่งนัก

0: โดยเจ้าภาพผู้ใจบุญร่วมสนับสนุนคือกัลยาณมิตรพรธิรัตน์เขียวสวัยและกัลยาณมิตรกนกชลธรเกตเล็กนอกจากนี้ยังได้ร่วมถวายกองทุนยานพาหนะโดยเจ้าภาพผู้มีบุญคือกัลยาณมิตรนิภาพรจำปามูลและกัลยาณมิตรรัชนีแสนเวินตามด้วยพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยกัลยาณมิตรธีรพัฒน์กู่วรรณรัตน์พิธีกรรมถัดมาเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สอบได้คะแนนดีเด่นในแต่ละชั้นปีเพื่อให้นักเรียนพระอภิธรรมเกิดกำลังใจในการเล่าเรียนและเพื่อให้ทุกท่านได้แสดงมุทิตาจิตแก่เพื่อนนักเรียนที่กำลังภาคเพียรในการศึกษาทุกท่านจากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพระอภิธรรมประจำปีการศึกษา2569ภายในพิธีนอกจากจะเห็นผู้ที่จบการศึกษาได้ทยอยเข้ารับรางวัลของความทุ่มใจนั่นคือใบประกาศนียบัตรจากท่านประธานสงฆ์ด้วยใบหน้าของผู้ชนะชนะต่อความเกียจคร้านด้วยความวิริยะและความอดทนและยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้กำลังศึกษาให้ภาคเพียรต่อไปและสุดท้ายเป็นการมอบของที่ระลึกแก่อาสาสมัครแก้วอภิธรรมบุคคลที่นอกจากจะใฝ่ในการศึกษาแล้วยังมีจิตอาสาอยากจะให้ผู้อื่นได้มาศึกษาเข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเหมือนดั่งตน
1: วันนี้รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาแด่นักศึกษาผู้สำเร็จอภิธรรมบัณฑิตนะคะแค่ได้เดินเข้ามาในห้องก็รู้สึกปลาบปลื้มมากเพราะว่าในห้องนี้เต็มไปด้วยบัณฑิตนักปราชญ์นะคะทั้งบัณฑิตทางโลกและบัณฑิตทางธรรมนะคะก็รู้สึกมีความปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งและยิ่งมีโอกาสได้มาถวายทุนการศึกษาก็ถือว่าเป็นการสร้างปัญญาบารมีนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของชีวิตอย่างยิ่งเลยค่ะมีความปลื้มมากโดยเฉพาะอภิธรรมเป็นธรรมะหัวข้อใหญ่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบโดยพระสัพพัญญุตญาณอันนี้ผู้ที่ได้ศึกษาต้องถือว่าเป็นผู้มีบุญพิเศษอย่างยิ่งนะคะการที่เราได้มามอบทุนการศึกษาก็ถือว่าเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดตัวเรานะคะนอกจากชาตินี้แล้วก็จะติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปด้วยนะคะบนเส้นทางการสร้างบารมีในวัฏสงสารนี้ดิฉันคิดว่าเราต้องมีพร้อมทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัตินะคะดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้มาร่วมสร้างสังสมบารมีนะคะด้วยการสร้างปัญญาบารมีโดยการถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์และผู้ศึกษาอภิธรรมศึกษานะคะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะ
2: เป็นนักศึกษาอภิธรรมจบแล้วแล้วก็ได้รับใบประกาศนียบัตรที่มาเรียนนี้ก็ได้มีความรู้ทำให้นั่งสมาธิใจสบายใจใสขึ้นและเข้าใจกฎแห่งกรรมที่ทำอะไรที่ผิดพลาดหรือไม่ได้ทำแล้วก็คิดและก็แก้สถานการณ์ได้กฎแห่งกรรมที่เราเจอหรือเราเห็นเกิดจากอะไรและเกิดจากผลที่เราทำไว้ตั้งแต่หลายๆชาติหรืออดีตชาติที่เราทำมาแล้วเราก็มาแก้สถานการณ์ว่าเราไม่เสียใจไม่โศกเศร้าเราก็มีแต่ทําบุญสร้างบารมีตลอดไปตามจริงพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็สอนง่ายแต่ว่าเราก็มาเรียนเพิ่มเติมเราก็ยังได้ความรู้เพิ่มเติมจากอภิธรรมก็เลยทําให้เราใจใสใจสบายแล้วนั่งสมาธิได้ดีขึ้น
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราได้เดินหน้าจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์อย่างต่อเนื่องค่ะภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชนค่ะกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีโดยได้รับความเมตตาจากพระอัฏฐชัยวัฒธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเป็นประธานสงฆ์นำคณะภิกษุสงฆ์สามเณรและกัลยาณมิตรผู้มีบุญประกอบพิธีกรรม

ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นโดยพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อธรรมต่างๆเช่นความสำคัญของการรักษาศีลและการให้ทานเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาเชิญชวนให้ทุกท่านทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรไม่เพียงแต่รักษาศีลและปฏิบัติธรรมเพียงลำพังแต่ให้ชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อนบ้านและคนในชุมชนให้มาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่และร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมด้วยกันในสัปดาห์ต่อๆไปเพื่อให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่ความสงบสุขที่แท้จริงสำหรับการจัดกิจกรรมนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรในพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญร่วมกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ค่ะภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายชุมชนสันติสุขจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมชุมชนสันติสุขครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายชุมชนสันติสุขจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมชุมชนสันติสุขครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยมีตัวแทนชุมชนต่างๆจำนวน21คนจาก6ชุมชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานให้แก่ตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอาทิกิจกรรมที่ต้องดำเนินการภายในชุมชนเกณฑ์การประเมินเพื่อรับทุนดำเนินงานกำหนดการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประเมินชุมชนตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมและวัฒนธรรมชุมชนในแต่ละท้องที่เพื่อให้แต่ละชุมชนได้นำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของตนเองนอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยังได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสมาทานศีล8ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานรับฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างดียิ่งสำหรับโครงการชุมชนสันติสุขเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้นำและสมาชิกในชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้และสามารถก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งด้วยการใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนทำให้ชุมชนเกิดสันติภาพและสันติสุขเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนเป็นชุมชนต้นแบบด้านศีลธรรมสามารถดำเนินกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่นณเมืองแลนสโคนาเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมุ่งเน้นการเผยแผ่สันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิและส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปค่ะภายในงานได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นในเมืองแลนสโครนาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นโดยกัลยาณมิตรอรัญญาขุนปริงและลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายบูโร

ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนชาวสวีเดนและชาวไทยมาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ซึ่งได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายบูโรสมาเป็นเนื้อนาบุญนำสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและแนะนำวิธีการฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อให้ชาวสวีเดนได้เรียนรู้วิธีการหยุดใจให้หยุดนิ่งอันเป็นรากฐานของการสร้างพลังบวกและความสุขที่ยั่งยืนในการดำเนินชีวิตค่ะสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมที่เมืองแลนสโคนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายศูนย์รวมใจไปยังเมืองต่างๆในประเทศสวีเดนเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะและวิธีการสร้างความสุขที่แท้จริงซึ่งผลตอบรับจากชาวสวีเดนเป็นไปในทิศทางที่ดีมากหลายท่านได้ร่วมแสดงความประทับใจโดยระบุว่าการทำสมาธิช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดและได้รับพลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขยายเครือข่ายสังคมแห่งคนดีให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในทวีปยุโรปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาค่ะได้เดินหน้าขยายสันติสุขสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดปฏิบัติธรรมและการฝึกสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะเพื่อส่งเสริมสุขภาพใจและสร้างสันติสุขภายในโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพระมหาสุขสันติสุปปาโซได้แนะนำเทคนิคการผ่อนคลายร่างกายและการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสมาธิแบบสากลที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ไม่จำกัดเชื้อชาติหรือศาสนาจากนั้นได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมร่วมกันนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แบ่งปันข้อคิดธรรมะในการบริหารความเครียดและการสร้างความสุขในครอบครัวเพื่อให้ชาวท้องถิ่นสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงส่วนในช่วงท้ายของการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมซึ่งพระอาจารย์ได้เมตตาตอบทุกคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฝึกสมาธินอกจากนี้ยังได้ให้ชาวท้องถิ่นได้แบ่งปันประสบการณ์ของการนั่งสมาธิโดยหลายท่านได้ถ่ายทอดความรู้สึกว่าสมาธิช่วยให้เข้าถึงความสงบที่หาไม่ได้จากภายนอกและช่วยให้ใจมีความสุขมีพลังบวกในการกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะคุณผู้ชมคะด้านวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมการสั่งสมบุญบารมีและปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองค่ะบรรยากาศงานบุญเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความสงบและร่มรื่นโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองทุนภัตตาหารนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรพิธีกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาคารหรือคลังเก็บของนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณกัลยาณมิตรกิ่งแก้วกัลยาณมิตรชลทานมหาอุประและกัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปพิธีกล่าวคำถวายกองบุญรถยนต์นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรนฤมลฤาชามอสซิงเกอร์และกัลยาณมิตรเคนวัจราพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลบทถวายพรพระส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ

อันเลิศกิจกรรมช่วงบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้ประกอบพิธีถวายกองบุญภัตตาคารหรือคลังเก็บของนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมและกองบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับจากนั้นเป็นกิจกรรม Mother's Day เพื่อให้บุตรธิดาได้แสดงความรักและความกตัญญูแด่แม่ด้วยการมอบดอกไม้และกราบแทบเท้าคุณแม่นับเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาประเพณีอันดีงามแต่ยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมชาวพุทธสู่สากลให้ชาวท้องถิ่นในบอสตันได้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระเพื่อสืบสานประเพณีถวายพัตตาหารเป็นพุทธบูชาและสร้างสันติสุขภายในให้แผ่ขยายไปสู่ชาวท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะภาพบรรยากาศความศรัทธาณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเต็มไปด้วยความสว่างไสวของเหล่าสาธุชนที่พร้อมใจกันมาสวมชุดขาวสะอาดตามารวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาพระประธานบูชาพระบรมสารีริกธาตุและประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับทางวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุทธิธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเป็นประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโย3ภาษาโดยมีท่านประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรด็อกเตอร์สิทธิชัยสุโรจและกัลยาณมิตรอัสมากุลวานิชชยนันพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้แจ้งข่าวสารงานบุญเพื่อให้สาธุชนได้รับทราบและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมทั้งได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อหล่อเลี้ยงใจและให้กำลังใจแก่คณะกัลยาณมิตรทุกคนในการสร้างบารมีโดยเน้นย้ำถึงอนิสงส์ของการบูชาข้าวพระและความสำคัญของการรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้เพื่อให้เป็นมรดกธรรมแก่ชาวโลกสืบต่อไปซึ่งสร้างความปลื้มปิติและอิ่มเอิบใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อปเทนกันบ้างค่ะสำหรับท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ2จังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดปทุมธานีอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดนครราชสีมาอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ8จังหวัดลำปางอันดับ9จังหวัดอุดรธานีและอันดับ10จังหวัดบึงกาฬค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ7วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ8วัดพุทนอตไรเวสฟาเลนอันดับ9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับ10วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะและในช่วงนี้ค่ะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุ

ท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่านานาคตะสุขขาวะโหความโศกไม่อาจนำมาซึ่งความสุขในอนาคตสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองคงต้องใช้คำที่ปู่ย่าตาทวดเตือนกันมาคือฟังเทศฟังธรรมแล้วอย่าเพิ่งไปนึกถึงคนอื่นให้นึกว่าแล้วเราจะเอามาทำอย่างไรกับตัวของเราอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปแก้ไขคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปใช้แก้ไขตัวเองอย่างไรเอาตรงนี้ก่อนนะดูโขนดูละครแล้วต้องย้อนมาดูตัวเองฉันใดได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเรานะได้ประพฤติตัวพอเหมาะพอสมกับธรรมะบทนั้นนะอย่างไรบ้างถ้าไม่ย้อนกลับมาดูตัวเองก็คงไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่มันสำรวจตรวจสอบตัวเอง

นอบน้อมในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะก็โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นมาโดยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อให้ผู้ซึ่งสนใจศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาเรียนธรรมะกันแบบนักเรียนอนุบาลนะมีเพลงมีภาพมีพูดก็คือไม่ได้เหมือนกับแบบอนุรักษ์นิยมเป็นแบบที่ปรับให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่จะได้เรียนธรรมกันได้อย่างง่ายๆแล้วก็ท่านก็เคยบอกว่าพอเรียนจบปุ๊บก็เป็นด็อกเตอร์กันเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่ท่านสอนถามว่าความประสงค์ของโรงเรียนนี้ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อเราเองนั้นมีความเป็นสัมมาทิฏฐิทำให้เราเข้าใจในกลไกของความเป็นจริงของโลกและชีวิตโดยเรื่องที่ท่านนำมาสอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนั้นอย่างเช่นว่าโครงการตักบาตรทั่วไทย2ล้านรูปเนี่ยนะซึ่งก็เพิ่งปิดโครงการไปแล้วก็เริ่ม1ล้านใหม่ขึ้นมาที่ท่านได้ปูพื้นไว้ตั้งแต่แรกเทเหล้าเผาบุหรี่ทุกกิจกรรมที่ทำอยู่ในโรงเรียนนี้ให้ผู้ซึ่งได้เข้ามาร่วมหรือแม้แต่ไม่ได้เข้ามาร่วมเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแต่ก็จะได้รับการมีส่วนร่วมในฐานะที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายนักเขียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานี่แหละลงไปตามพื้นที่ต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกเพื่อที่จะไปเชิญชวนเขาเหล่านั้นเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นว่าทำดีย่อมได้อะไรเอ่ยดีทำชั่วย่อมได้ชั่วประเด็นก็มีเท่านี้เลยแล้วก็วันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศก็คือวันพืชมงคลเป็นวันที่ว่าจริงๆเนี่ยเป็นวันความหวังนะถ้าพูดถึงในพื้นฐานเดิมของคนไทยมีนายอำเภออยู่ตรงนี้ข้าราชการนะก็ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้ในวันนี้ก็มันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นสร้างความ

ความหวังกำลังจะเข้าฤดูฝนพระมหากษัตริย์ก็ได้ทรงพระมหากรุณาให้เนี่ยนะปลัดกระทรวงเกษตรได้ลงมาเป็นพญาแรกนาแล้วก็เริ่มต้นฤดูกาลว่าน้ำท่าปีนี้จะเป็นยังไงชาวบ้านจะเลี้ยงชีวิตกันยังไงเพราะเมืองไทยนี้เมื่อก่อนอิงอยู่กับสังคมเกษตรแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องนี้มันก็ดูเหมือนไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับในสายของพระพุทธศาสนาของเรามากนักแต่วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้เข้าถึงปฐมฌานครั้งแรกในชีวิตเนี่ยนะ7ขวบใต้ต้นว่าวันนั้นก็มีพิธีนึงเกิดขึ้นโดยพระราชบิดากำลังทำพิธีอะไรรู้ไหมเอ่ยเขาเรียกพระราชพิธีวัปปมงคลแปลเป็นไทยว่าแรกนาขวัญพระบิดากำลังจะทำพิธีแรกนาขวัญตั้งแต่สมัยนู้นมาแล้วเนี่ย 2,500 2,600 ปีเนี่ยพิธีนี้สำคัญข้าราชบริพารหรือพี่เลี้ยงที่ดูแลเจ้าชายสิทธัตถะนะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทิ้งพระองค์ไปทิ้งไปปุ๊บพระองค์ก็ทรงอยู่ในพระพลาแต่เพียงลำพังก็โดยปกติโดยเด็กเนี่ยนะก็ไม่นอนก็เล่นอะไรอยู่แถวนั้นแต่พระโพธิสัตว์แล้วก็มาเกิดในภพชาติสุดท้ายนี้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านนั่งสมาธินั่งเสร็จปุ๊บเข้าถึงปฐมฌานเกิดดวงสว่างขึ้นอยู่ตรงนั้นแล้วเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นตามที่บันทึกไว้ในอรรถกถาก็คือเงาของต้นว่านั้นไม่เคลื่อนไม่เหมือนกับต้นอื่นดังนั้นพอวันนี้เป็นวันพืชมงคลหลวงพี่ก็เลยนึกถึงตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็นึกถึงบทที่มีอยู่ในชาดกซึ่งเป็นเนี่ยนะเรื่องราวใน อดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยยกขึ้นมาให้พวกเราได้รู้ว่านี่ก็คือคอนเซปต์ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานี่แหละก็คือตามในจอเนี่ยนะว่าคนทำกรรมใดไว้ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนคนทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีคนทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วคนหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นนี่แหละโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาสอนในเรื่องเหล่านี้แหละให้เราเองได้เข้าใจกลไกของกฎแห่งกรรมแล้วก็มีการสร้างกิจกรรมสารพัดเกิดขึ้นโดยการส่งข่าวในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแห่งนี้จนกระจายเป็นกระแสแห่งบุญแล้วก็ความดีไปทั่วโลกนี่คือความสำคัญของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแต่ก่อนที่จะเริ่มเข้าไปในหมวดทำอะไรกันอย่างเงี้ยหลวงพ่อคุณครูแม่ยายท่านมักจะให้เราอารมณ์ดีๆกันก่อนเนี่ยนะอารมณ์ดีๆก็ยังไงกันเอ่ยยิ้มกันดีกว่าเนาะยิ้มแล้วรวยนะใครยิ้มขอให้รวยนะฟังอีกสักเพลงหนึ่งก่อนแล้วกันนะยิ้มแล้วรวย

ใครยิ้มแล้วบ้างเอ่ยสาธุยิ้มแล้วขอให้รวยกันทุกท่านเลยนะรวยบุญรวยบารมีพระภิกษุที่อยู่ตรงนี้แล้วก็พวกเราก็รวยทรัพย์กันนะที่รวยตรงนี้เพื่อให้ทำบุญกันได้อย่างปลื้มๆทำบุญกันได้อย่างอิ่มๆความเป็นสัมมาทิฏฐิของคนเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าใจใสพอหรือเปล่าถ้าใจใสพอก็จะมองเห็นโดยเฉพาะเริ่มต้นจากตัวของเราเองนั่นแหละว่าในใจของเรานั้นขุ่นข้องหมองใจกับเรื่องอะไรแล้วมีความสุขมีความปลื้มกับเรื่องอะไรบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกันในเรื่องปลื้มๆเนี่ยโดยเฉพาะบุญที่เกี่ยวข้องกับงานที่เพิ่งผ่านมาวันคุ้มครองโลกมีการถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดซึ่งก็

ของท่านจริงๆเนี่ยก็คือท่านต้องการจะสอนธรรมเท่านั้นเป็นครูสอนธรรมเท่านั้นไม่ได้อยากจะยิ่งใหญ่อะไรเลยแล้วก็โดยเฉพาะท่านรักมากที่สุดก็คือการสอนภาวนาท่านอยากจะให้คนเนี่ยได้เข้าถึงธรรมตามอย่าง

0: หยุดเพื่อให้นิ่งนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่ทั้งหมดที่ทำอยู่ในวัดพระธรรมกายแม้พื้นที่จะใหญ่คนรวมกันเยอะๆแต่พอถึงเวลามาจะทำบุญใหญ่ๆกันไปไงเอ่ยหยุดนิ่งสงบไหมเอ่ยสงบเขาบอกว่าคนเป็นแสนเข็มตกยังได้ยินเลยในวัดพระธรรมกายนี่คือความหยุดนี่คือความนิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณความเจ๋งของคุณครูไม่ใหญ่นะแต่นั่นแหละชื่อท่านก็เรียกตัวเองว่าคุณครูไม่ใหญ่ท่านไม่ได้ปรารถนาที่จะยิ่งใหญ่อะไรท่านต้องการที่จะเป็นครูสอนธรรมเฉยๆโดยเฉพาะธรรมหยุดธรรมนิ่งนะเป็นสิ่งที่ท่านรักมากก็เราเองนั่งอยู่ตรงนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเป็นสัมมาทิฏฐิมาถึงทุกวันนี้ได้ก็นึกถึงคุณครูไม่ใหญ่หลวงพี่มาทำหน้าที่ตรงนี้ทุกๆครั้งเนี่ยนะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะยกเอาทบทวนโอวาทของท่านมาอ่านกันเป็นประจำเพื่อให้เราเองได้เข้าใจแนวทางของครูบาอาจารย์จริงๆส่วนตัวหลวงพี่เทศแทบทุกวันนะเพื่อให้คนได้เข้าใจเป้าประสงค์ของครูบาอาจารย์ว่าทุกอย่างที่ทำที่เนี่ยโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเพราะเป็นตัวเชื่อมกับคนทั้งโลกเลยในช่วงที่ตั้งแต่มีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายเพิ่มขึ้นเยอะเลยคนที่มาเรียนสมาธิทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้นเยอะเลยตรงนี้เนี่ยนะก็ด้วยความเป้าประสงค์ตรงเนี้ยหลวงพี่ก็เลยยกโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่มาอ่านให้พวกเราฟังเป็นประจำจะได้เข้าใจท่านว่าตกลงเป็นยังไงจริงๆเพราะดูแลในเรื่องโซเชียลนะเผื่อใครถามในโซเชียลมีเดียก็จะตอบได้ว่าคุณครูไม่ใหญ่ท่านไม่ได้ต้องการที่จะยิ่งใหญ่อะไรทั้งนั้นท่านต้องการที่จะเป็นครูสอนธรรมโดยเฉพาะธรรมหยุดแล้วก็ธรรมนิ่งแล้วก็ให้เราเองได้รู้จักวิธีการสั่งสมบุญที่ปลื้มจะปลื้มได้ใจก็ต้องหยุดก็ต้องนิ่งก็ต้องเฉยก็ต้องสบายก่อนและที่สำคัญต้องรวยท่านขอแบบนี้เนี่ยนะเป็นอะไรใครนึกถึงวัดพระธรรมกายโดยเฉพาะคุณครูไม่ใหญ่ก็จะนึกถึงคำว่ารวยมีงานอะไรก็ตามแต่ลงท้ายถ้าเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายตัวจริงก็ต้องรวยเนี่ยนะนี่คือจุดที่ว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็จนบางทีเขาอาจจะหมั่นไส้เล็กๆเหมือนกันนะที่ทำอะไรกันไปแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่ยกขึ้นมานั้นแท้จริงเท่าที่เจอคนรวยมาเนี่ยนะโดยเฉพาะในวัดเนี่ยเจอเยอะเลยแถวนี้ก็คนรวยเพียบเลยเนี่ยนะก็ใช้คำว่าเวลาเขาจะทำบุญเขาถามแค่ว่าเท่าไรแล้วเขาก็ทำเลยต้องทำเท่าไรแล้วเขาก็ทำเลยโดยที่ว่าไม่ติดไม่ขัดไม่อะไรทั้งนั้นเนี่ยนะคุณครูไม่ใหญ่ท่านโอ้โหสุดยอดแล้วก็เจอลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเราจะทำบุญแล้วก็สร้างบุญกันไม่หยุดไม่หย่อนมาจนถึงวันเนี้ยตั้งแต่สร้างวัดมาก็65 ปีเข้าไปแล้วทำแบบนี้มาเรื่อยๆยืนยันได้นะหลวงพี่เข้าวัดมาปีนี้ปีที่39เห็นแบบนี้มาตลอดไม่หยุดเนี่ยเอาทุกบุญมาฝากเนาะก็พรรษาที่ถึงนี่ก็จะเข้า29 พรรษาแล้วเอาทุกบุญมาฝากนะแบบลงเลข9 9มันสวยนะในเมืองไทยคนชอบกันเลขนี้ก็ขอทุกคนเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าโดยเฉพาะในธรรมข้างในใจกันทุกท่านเลยนะก็โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามีเพลงมีภาพมีพูดแล้วก็มีคลิปเนี่ยนะเปิดคลิปกันเยอะแยะมากมายวันนี้อาจจะมีคลิปเยอะนิดนึงก็ฟังคลิปดูคลิปกันก่อนแล้วกันจะได้ทบทวนความรู้ที่เราเองได้เคยเรียนมาโดยเฉพาะคลิปจากคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยทบทวนโอวาทกันท่านสักนิดของท่านสักนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าท่านอยากจะให้เราเองนั้นเข้าใจในบุญยังไงปลื้มในบุญยังไงและที่สำคัญว่าจะรวยกันเนี่ยจะรวยกันได้ยังไงเดี๋ยวฟังทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่กันสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะ
1: เดี๋ยวเรามีคาถาที่สำคัญเลย
2: ครับผม
1: ที่จะมอบให้
2: สาธุ
1: เป็นคาถาที่สำคัญมาก
2: ครับ
1: คาถารวย
2: สาธุ
1: ไอ้นักเรียนเอาไหมจ๊ะ
2: เอาครับ
1: เดี๋ยวต้องพูดด้วยความสุจริตใจ
2: ด้วยความสุจริตครับอยากรวยครับได้มาสร้างบารมี
1: อ๋อนี่ตั้งแถวนี้เนาะ
2: ครับ
1: สำคัญนะต้องโหจำไว้ดีนะ
2: ครับ
1: นักเรียนฟังอยู่เปล่าจ๊ะ
2: ฟังอยู่ครับ
1: โอ้สำคัญจ้าคาถารวยนี
2: ่ครับ
1: นี่ไม่เคยบอกใครเลยนะ
2: สาธุ
1: นี่
2: ยากครับ
1: คาถารวยนะ
2: ครับ
1: ต้องคนยอมรวยเท่านั้นนะ
2: ยอมครับ
1: เนี่ย
2: ไม่ขัดใจครับ
1: เออว่าคาถานี้แล้ว
2: ครับผม
1: นี่นะ

0: ครับ
1: มีเงินเมื่อไหร่รวยเมื่อนั้นเลย
0: สาธุครับ
1: นี่นะ
0: คาดครับ
1: คือเราขึ้นด้วย 2M เลย
0: โอ้
1: นี่นะ
0: ครับ
1: จำไว้ดีนะ
0: ครับ
1: Manny
0: Manny
1: Money
0: Money
1: Money
0: Money สาธุ
1: อ่านให้เรียนว่าพร้อมกันสิ
0: Manny Money Money
1: นี่คาถาเรียกทรัพย
0: ์สาธุ
1: เออนี่สำคัญนะ
0: ครับ
1: เนี่ยว่า
0: แมนนี่มันนี่มานี
1: ่นี่ให้ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะ
0: สาธุ
1: ถ้าใครไม่ยอมรวยต้องคองนะ
0: ใช่ครับ
1: ตกลงคอง
0: ตกลงครับ
1: โอ้ย
0: ครับ
1: แล้วเอาอะไรต่อเนี่ยฟังเลย

0: เรายังปลื้มกันอยู่ไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
2: เรื่องอะไร
1: 40,000 วัตต์ครับ
0: นี่เนาะ
1: ครับ
0: นักเรียนจะถือสาครูใหญ่เหรอ
1: ไม่ครับ
0: ตอนเรื่องอะไร ทบทวนบุญถวายมหาสังฆราชประเทศไทยตอนบุญใหญ่ที่สะเทือนไปทุกภพ
1: สาธุ
0: อยากฟังไหม
1: อยาก

0: กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงค่ะลูกขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านเล่าทบทวนบุญที่นึกแล้วยังปลื้มไม่หายถวายมหาสังฆทานโตไทยเพราะไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายง่ายง่ายไหม
1: ไม่ง่าย
0: เคยเกิดขึ้นไหม
1: ไม่เคย
0: และเคยขึ้นไปแล้วยัง
1: เกิดแล้วครับ
0: ถ้าจะพูดว่านี่คือมหาสังฆทานที่จะเทือไปถึงภพสามและก็มีเอฟไซเอฟเฟกต์กับทุกภพทุกชาติก็ไม่เกินความจริงเลย
1: สาธุ

0: เป็นบุญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันว่ามหาสังฆทานเนี่ยได้บุญมากกว่าการถวายแด่พระองค์โดยตรง
1: สาธุ
0: นี่นะจ๊ะนี่ทุกคนในมางานในบุญในวันนั้นจะได้นึกทบทวนบุญจะได้ปลื้มในบุญกันนะจ๊ะ
1: ครับ
0: นี่ก็ส่งรายงานมานะ
1: คร
0: ับ ลองคิดดูสิคะไม่ใช่คะนี่นะครับเขา
1: ก็ส่งมาครับก็ส่ง
0: เขาส่งมา
1: ส่งรายงานมาครับ
0: เออ
1: ครับผม
0: นี่นะ
1: ครับผม
0: ในโลกนี้จะมีสักกี่คนที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าฉันได้ทำบุญเกือบทุกวัดทั่วไทยแล้ว
1: สา
0: ธุนี่คือความท้าทายที่ท้าชนระดับทำนานๆที่ทำจนชนะแล้ว
1: สาธุ
0: ที่หลายคนคอยคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นี่นะที่จะถวายทีเยอะแยะขนาดนี้นะแต่วันนั้นก็เป็นผลสำเร็จที่ทำให้ความเหนื่อยเมื่อยล้าหายไปเหลือแต่ความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเราได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สร้างประวัติศาสตร์ในยุคนี้เป็นทัศนานุตริยะอันประเสริฐยิ่งในชีวิตจริง
1: ๆสาธุ
0: ทัศนานุตริยะแปลว่าอะไรจ๊ะ
1: ฝันเห็นอันประเสริฐครับ
0: ฟังเพลงแล้วดูภาพง่ายกันแล้วกันนะ

0: ถามจริงเราปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
0: นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ
1: ครับ
0: เรื่องอัศจรรย์เลย
1: ครับ
0: ในการที่จะนิมนต์พระทั่วไทย
1: ครับ
0: ท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราและยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะยังมีพระจากต่างประเทศมาด้วย
1: สาธุใช่ครับ
0: จากลาวงี
1: ้ครับ
0: นี่เนาะประเทศที่ใกล้ๆเคียงเราเนี่ย
1: เราสาธุ
0: นี่ใช่เราได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สร้างประวัติศาสตร์ในยุคนี
1: ้ครับ
0: เป็นทัศนานุตริยะอันประเสริฐเนาะฟังไปแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับ
0: เห็นภาพงานทั้งวันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับผม
0: ลองหลับตาแล้วนึกถึงภาพตามเราไม่ต้องเหนื่อยยากเดินทางไกลแต่ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดวันไหนทะเลขึ้นยอดดอยที่หนาวเหน็บในภาคเหนือและมุ่งสู่ป่าลึกในภาคอีสานหรือไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยในวัดชายแดนใต้และบินข้ามน้ำกลางทะเลไปยังวัดพุทธต่างประเทศเราไม่ต้องเสี่ยงภัยเลยเราก็ได้ทำบุญใหญ่แบบครบจบในไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเป็นการยืนยันการทำบุญได้เร็วตรงรัดประหยัดเวลาในการสั่งสมบุญได้แบบยิ่งยวดเพราะถ้าเราเดินทางไปถวายสังฆทานวัดละวัดตั้งแต่เกิดจนตายก็ตายฟรี
1: โ
0: อ้เพราะต้องใช้เวลาถึง110ปี
1: โอ
0: ้นี่นะแต่อยู่ก็ดีเหมือนกันเนาะ
1: อยู่ครับ
0: เออ
1: ครับอยู
0: ่ซึ่งมันไปยากเหลือเกินที่เราจะทำได้และชีวิตอยู่ถึงวันนั้น
1: ครับ
0: เอาฟังเพลงนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: อ่า

0: การทำบุญกับพระสงฆ์เพียงรูปเดียวที่มีศีลก็นับว่าเป็นอานิสงส์มหาศาลแล้วแต่การทำบุญแบบสังฆทานเปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในดินที่อุดมสมบูรณ
1: ์สาธุ
0: ขณะทำแห่งเดียวก็ได้บุญตั้งเยอะแล้ว
1: ผ
0: ลบุญจะส่งผลในทำนองเดียวกับที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเหมือนเรื่องราวของพระปิลินทวัชเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเอตทัคคะทางด้านผู้เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายนะเพราะท่านได้เคยถวายมหาทานครั้งยิ่งใหญ่สุดๆแบบชนิด

0: ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคของพระปฐมุตตรพุทธเจ้า
1: สาธุ
0: กี่ว่าไงนะ
1: เกิดถวายมหาทานยิ่งใหญ่ชุดๆแบบชนิดที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนในยุคของพระปฐมุตตรพุทธเจ้า
0: ท่านคือใคร
1: พระปิฎกวัฏฐะครับพระปิฎกวัฏเถระครับผู้เป็นที่รักของเทวดาครับ
0: ผู้เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายนี่นะเพราะท่านได้เคยถวายมหาทานกันยิ่งใหญ่ที่สุดแบบชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคของ
1: พระปฐมุตตรพุทธเจ้าครับ
0: ด้วยผลบุญนี้เองหลังจากละโลกไปแล้วท่านก็เรื่อยลงอยู่ในเทวโลกตลอด 30,000 กับ
1: สาธุ
0: ได้เป็นเทวดาสวยทิพยสมบัติในเทวโลก 1,000 ครั้ง
1: สาธุ
0: ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 1,000 ครั้ง
1: สาธุ
0: ได้เป็นพระเจ้าประเทศสลายภัยบูรณ์โดยคณานับมิถ้วน
1: สาธุ
0: จนกระทั่งชาติสุดท้ายได้เกิดในยุคของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าและก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศทางด้านเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายตามความปรารถนาที่ท่านตั้งไว้ในการก่อน
1: สาธุ
0: จงจดจำภาพเป็นความปลื้มปิตินี้ไว้ให้ติดตาหลับตาก็เห็นภาพพระภิกษุที่มาจากทั่วทุกสารทิศสว่างอยู่ในกลางท้องให้เป็นอาจิน
1: สาธุ
0: นี่นะไม่ว่าชีวิตจะเจออุปสรรคใดๆก็ขอย้อนนึกถึงภาพการถวายมหาสังฆทานนี้และผลบุญจะช่วยปัดเป่าโผล่ภัยให้มาลายสิ้นไปจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายจากร้ายกลายเป็นรวย
1: สาธุ
0: หลังตายก็ได้กลับดุสิตบุรี
1: สา
0: ธุคงเป็นพิเศษอย่างง่าย
1: สาธ
0: ุแสนง่าย
1: สาธุ
0: นี่จ้า
1: ครับ
0: สุดท้ายอ้าวมาถึงสุดท้ายแล้วเหรอ
1: ต่อได
0: ้แล้วก็ขอกราบอนุโมทนาบุญหลวงพ่อด้วยนะครับเจ้าค่ะอ๋อที่มีวิชาคิดโปรเจกต์ถวายสังฆทานทำให้ลูกๆได้บุญใหญ่ที่แสนจะตราตรึงใจมากขนาดนี้โอ้นี่ก็เชียร์ชม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่ใช่หลวงพ่อก็ไม่มีใครกล้าทำงานบุญระดับนี้ได้
1: ใช่ครับ
0: ต้องรีบอายเร็วๆ
1: ใช่ครับ
0: เพราะคนจำได้มันต้องมี5ถึง
1: 5ถึง
0: 5ถึง
1: ครับ
0: คือ1
1: ครับ
0: ทุนถึง
1: สาธุ
0: ทีมถึง
1: สาธุ
0: มือถึง
1: สาธุ
0: ใจถึง
1: สาธุ
0: และที่สำคัญคือบุญต้อง
1: ถึงด้วยสาธุ
0: ถึงหนึ่งคือ
1: ทุนถึงทีมถึงมือถึงใจถึงบุญถึงครับ
0: นี่เนาะ
1: ครับ
0: นี่ผลงานนี่บอกด้วยคำนี้ว่าปลื้มมากๆกอไก่ล้านตัวก็ไม่เพียงพอ
1: ครับ
0: สาธุบุญบันเทิงจริงๆ

0: 好สวยไหมเนี่ย
1: สวยมาก
0: สวย
1: ก้า
0: ถ้าสวยเราก็ไปดูทบทวนบุญมหาสังฆทานกัน
2: พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยผู้ใต้พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 40,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่ 22 วันคุ้มครองโลกวันพุธที่ 22 เมษายนพุทธศักราช 2569

0: มาจากขอนแก่นครับ165คัน
1: จังหวัดสระแก้วจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2: จันทบุรี
3: จังหวัดฉะเชิงเทรา
4: ทุกเส้นทางสัญจรบนถนนทุกสายที่มุ่งตรงสู่วัดพระธรรมกายคือสายทางแห่งบุญมหัศจรรย์ที่หนุนนำพุทธบริษัท4ทั่วสารทิศจากทั้งภายในและต่างประเทศให้หลั่งไหลสู่การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยคือปรากฏการณ์การรวมพลังศรัทธาครั้งยิ่งใหญ่เพื่อความเจริญมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา

ระแสบุญอันอุดมเปี่ยมไปด้วยสรรพสิริแห่งมหามงคลแผ่ขยายปกคลุมพื้นที่สภาธรรมกายสากลในวันคุ้มครองโลกวันที่พุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศจะได้กลั่นกายวาจาใจให้ใสสว่างกลั่นโลกนี้ให้เป็นโลกแก้วน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันที่ใสสว่างนี้พุทธบริษัทยังได้พร้อมใจแสดงออกถึงความรักความห่วงใยที่มีต่อคุณครูผู้หยัดสู้ยังดินแดนด้ามขวานทองของไทยโดยครั้งนี้มีคุณครูตัวแทนจาก4จังหวัดคือสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสได้ขึ้นรับกองทุนหนุนแรง

0: ใจช่วยผู้ใต้ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยส่งมอบเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้หยัดสู้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ให้แสงสว่างอย่างเข้มแข็งสืบไปพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนี่คือสัญญาณแห่งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏณท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ที่จัดขึ้นในภาคบ่ายนับเป็นการสัมมนาคณะสงฆ์ครั้งสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันซึ่งทุกรูปต่างมีเป้าหมายดุจเดียวกันที่จะทำรงพระสัทธรรมให้รุ่งเรืองสืบไป
1: พระสงฆ์นั้นมี3สถานะสถานะที่1ก็คือความเป็นพลเมืองไทยสถานะที่2ก็คือสถานะความเป็นพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยสถานะที่3เป็นผู้แทนแห่งพระรัตนตรัยทําดีมันดีเลยนะครับแต่ถ้าทําเสียก็เสียเลยนะครับแล้วไม่ได้เสียเฉพาะคนใดคนหนึ่งชาวบ้านสังคมคาดหวังอยากให้พระสงฆ์แตกฉานในพระธรรมวินัยและรักษากิจของตนอย่างเคร่งครัด
0: วันคุ้มครองโลกคือวันแห่งบุญอันอุดมที่บังเกิดได้ยากยิ่งซึ่งได้รับความเมตตาอย่างสูงจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพร้อมคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้พุทธบริษัทผู้รักในการสั่งสมมหากุศลได้ตักตวงบุญใหญ่ดังมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำไฟย่อมไม่อิ่มด้วยเชื้อฉันใดทานบดีย่อมไม่อิ่มด้วยการให้ทานฉันนั้น

ประวัติศาสตร์หน้าสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถูกจารึกอีกครั้งเมื่อคลื่นมหาชนเรือนแสนพร้อมใจก้าวสู่พื้นที่ลานธรรมปีติใจที่ได้มาอยู่ใต้แสงแห่งตะวันธรรมด้วยมีเป้าหมายดุจเดียวกันในการจรรโลงพระพุทธศาสนาถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82 ปีหลวงพ่อธรรมชโย

บัดนี้ภาพแห่งพลังศรัทธาปรากฏงดงามณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เมื่อกองพลร่มมหาเศรษฐีคือผู้มีบุญที่มีดวงใจใสสว่างได้สร้างปรากฏการณ์นำความสำเร็จมาสู่พิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยพร้อมรวมดวงใจเพื่อทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

พิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยดำเนินอย่างศักดิ์สิทธิ์โดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารราชบัณฑิตเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วไทยและพระสังฆนายกจากต่างประเทศ

เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเมตตาเป็นองค์ประธานนำสวดเจริญพระพุทธมนต์รำลึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พุทธบริษัทจะได้หยุดใจเข้าสู่การเจริญสมาธิภาวนาแผ่ขยายสายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์คุ้มครองโลกเชื่อมใจชาวโลกสู่คำสอนทางพระพุทธศาสนา

ในห้วงเวลาแห่งมหาปิติท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอัญเชิญเทวดากล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

และในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตาชีโวผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมผู้แทนคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะพระมหาเถรานุเถระจากนั้นคณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมอันประณีตถวายแด่คณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทุกสารทิศมหาสังฆทานที่ได้ร่วมกันถวายในคราวนี้เปรียบได้ดังอัสสทิสทานคือมหาทานอันยิ่งใหญ่ที่ถวายแล้วแด่หมู่สงฆ์ผู้เป็นดังพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมหาคตกุศลเป็นบุญมหาศาลที่ไม่อาจจะคำนวณนับประมาณคือบุญอัศจรรย์ที่จะคุ้มครองใจตนและคุ้มครองโลกให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทั้งปวง

0: ยังปลื้มกันอยู่ไหมจ๊ะ
1: ปลื้มอยู่ครับ
0: ปลื้มเรื่องอะไรจ๊ะ
1: 40,000กว่าวัดครับ
0: ทำง่ายไหมเนี่ย
1: ยาก
0: อะไรแล้วเราทำได้ไง
1: ทำได้ไง
0: นี่เนาะ
1: ครับ
0: เก่งไหม
1: เก่งครับ
0: โอ้โหเรื่องชมตัวเองนี่โอ้อ่ะมาฟังเพลงพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันจ้า

0: สาธุ
1: เราเริ่มเปิดโรงเรียนวันแรกเมื่อไหร่จ๊ะ
0: วันที่9พฤษภาคม2545ครับ
1: ใครบอกวะ
0: จำได
1: ้จำได้เหรอ
0: จำได้ครับ
1: เก่งอ่ะ
0: ครับ
1: เออฮะ9พฤษภาเนอะ
0: ครับ
1: สุดท้ายนี้อะไรอ่ะก็บอกหมดแล้วเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
0: ้สาธุ
1: คือได้หลับให้เป็นสุขได้จ้ะ
0: สาธุ
1: อยู่ใน
0: โอ้อะไรบุญครับเรียนเชิญนักเรียนอุบาลฝันในวันวิทยาทั่วโลกตั้งใจกราบหลวงพ่อคุณครูมาใหญ่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ให้เรียนอนุบาลฝันที่ฝันวิทยาทั่วโลกรวย
0: สาธุ
1: แม่เสียงดังเลยนะโอ้โห
0: กราบ
1: นี่เนาะ
0: ครับ
1: ไปนึกทบทวนบุญอาจารย์นึกถึงบุญให้ดีนะ
0: ครับ
2: ก็วันพืชมงคลนะเนาะเป็นวันที่เราเองต้องทบทวนความปลื้มนึกถึงสิ่งที่เราเองได้ทำขึ้นมาทุกอย่างที่ทำในรั้วของวัดพระธรรมกายนี้โดยการนำของคุณครูแม่ใหญ่มาถึงวันนี้เนี่ยนะเพื่อเราเองนั้นได้อิ่มในบุญจะได้หยุดจะได้นิ่งได้ง่ายๆทุกเรื่องในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยมีเหตุมีผลหมดนะอย่างเช่นว่ามาถึงปุ๊บยิ้มแล้วหรือยังจ๊ะท่านก็จะถามแบบนี้เพราะจริงๆเนี่ยการจะนำนั่งสมาธิอารมณ์ต้องเริ่มต้นด้วยอารมณ์ที่ดีก่อนเมื่ออารมณ์ดีก็ถึงจะเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายและยิ่งโดยเฉพาะได้ฟังธรรมของคุณครูแม่ใหญ่เนี่ยท่านก็จะน้อมนำใจเราให้นึกถึงบุญเข้ามาที่ศูนย์กลางกายกันเป็นปกตินั่นแหละดังนั้นวันนี้พืชมงคลเป็นวันแห่งความหวังของประเทศนี้ที่ได้เริ่มต้นเนี่ยนะเกี่ยวกับมีการแรกนาขวัญอะไรก็ขึ้นมานี่แหละดังนั้นเนี่ยเราเองได้เข้าใจกลไกของกฎแห่งกรรมตรงนี้ในฐานะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเรียนกันไปเนี่ยโรงเรียนอนุบาลพอจบปุ๊บเป็นอะไรเอ่ยเป็นด็อกเตอร์เลยเนี่ยนะนี่ก็คือสิ่งที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านบอกเพียงแต่ว่าต้องหยุดต้องนิ่งให้ได้ดังนั้นหว่านพืชเช่นใดให้เราเองนั้นได้ผลเป็นความปลื้มในวันนี้วันแห่งการเพาะปลูกในกลางใจเราเนี่ยนะเรามาดูกันสักนิดนึงแล้วกันว่าโดยสรุปธรรมะที่ได้ทบทวนกันไปแล้วเนี่ยนะหว่านพืชเช่นใดได้ผลด้วยความปลื้มเนี่ยความปลื้มมีความสำคัญยังไงวันนี้แรกนาขวัญนาเนี่ยนะให้ข้าวเมื่อเราเองได้หว่านเมล็ดลงไปแต่ใจเนี่ยจะได้ความปลื้มตอนไหนเอ่ยเมื่อเราหว่านบุญลงไปนะพืชมงคลเนี่ยวันนี้ไม่ได้อยู่แค่ในท้องนาแต่อยู่ไหนเอ่ยอยู่ในกลางใจของพวกเราทุกคนเพราะเราเองได้ทบทวนบุญของการถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดเนี่ยนะขึ้นมาเนี่ยแหละดังนั้นกฎแห่งกรรมคอนเซปต์ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคือกฎของเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะกรรมก็คือเมล็ดพันธุ์ของชีวิตวันนี้ของเราเป็นผลของเมื่อวานดังนั้นเนี่ยเมล็ดพันธุ์คือเจตนาที่เราเองจะต้องปลูกอยากจะปลูกอะไรก่อนปลูกพันธุ์ดีๆก็จะออกมาเป็นพันธุ์ดีๆปลูกดอกไม้ก็เป็นดอกไม้ปลูกทุเรียนตอนนี้เนี่ยนะก็เป็นทุเรียนเนี่ยนะแล้วก็เป็นยังไงเอ่ยก็หว่านลงมือปลูกกันไปสุดท้ายมาเป็นผลผลิตกลับเข้ามาสู่ชีวิตปลูกทุเรียนตอนนี้ผลกลับมาเป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราเองอยากจะปลูกอะไรเราก็ปลูกไปแต่22เมษายนวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาเราได้ถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดคือการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งบุญไปเท่าไหร่เอ่ยทั่วแผ่น

ดินเนี่ยนะลามไปถึงต่างประเทศนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราได้ทําผลนั้นคืออะไรก็อยากจะพูดให้พวกเราได้เห็นสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะว่าสิ่งที่ทําอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านให้นโยบายมานานแล้วล่ะแล้วก็เคยมีการรวมพระมาเรื่อยๆแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในที่นี้คนถามหลวงพี่ว่าอยู่ในวัดพระธรรมกายแล้วเห็นอะไรก็ตอบเข้าไปว่าเห็นพระไตรปิฎกเป็นเรื่องจริงบางครั้งบางทีไม่ต้องมาสบไม่ต้องมาเถียงกันหรอกว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วผลของสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนั้นจะกลายมาเป็นจริงหรือเปล่าวัดพระธรรมกายเป็นตัวแสดงให้เห็นตรงนี้ว่าเนี่ยนะวัดไม่ได้รวยแต่ใครได้รวยเอ่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยแหละรวยนะโดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตั้งใจมาฟังคุณครูไม่ใหญ่ตั้งใจมาฟังผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่แล้วก็ทบทวนบุญกันอยู่ตลอดเท่านั้นยังไม่พอเราไม่ได้ฟังเฉยเนื่องจากธรรมะที่คุณครูไม่ใหญ่สอนนั้นเข้าใจง่ายหรือยากเอ่ยโรงเรียนอนุบาลเข้าใจง่ายๆเราก็เอาไปทำพอเอาไปทำเสร็จปุ๊บเกิดเป็นผลดีเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับปลูกทุเรียนที่บอกไปเมื่อกี้ออกผลไปแล้วเป็นเงินเนี่ยนะเป็นทุเรียนก่อนแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นเงินแค่นี้แหละนี่ก็คือสิ่งที่เราทำแล้วก็เอาเงินไปทำอะไรเราจะเดินทางไกลคุณครูไม่ใหญ่ให้เป้าในการดำเนินชีวิตของพวกเราเอาไว้จะไปที่ไหนเอ่ยดุสิตบุรีในเบื้องต้นนะในระหว่างทางก่อนเอาที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์แต่เป้าหมายของเราก็คือที่สุดแห่งธรรมจะไปตรงนั้นได้บุญใช้แค่ไหนแค่นี้หรือเปล่าใช้เยอะมากนะดังนั้นเนี่ยการทุ่มเททำบุญที่ทุ่มทำไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินอยู่ตรงที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะเจตนาว่าใส่ความทุ่มไปแค่ไหนและอีกอันหนึ่งก็คือพอเจตนาใส่ไปเต็มที่อยากได้บุญเต็มที่ถ้าภาชนะคือใจของเราเนี่ยใส่ไม่พอบุญที่เกิดขึ้นมาใช้ได้เต็มที่หรือเปล่าเอ่ยใช้ไม่ได้เต็มที่คุณครูไม่ใหญ่ก็เลยให้เราเองนั่นทำยังไงทำเรื่อยๆทำอะไรทำหยุดทำนิ่งท่านอยากให้เราได้หยุดได้นิ่งเป็นภูมิแห่งสมถะตามอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้สอนไว้นั่นแหละทุกเรื่องที่ทำในวัดพระธรรมกายดึงใจกลับมาที่ศูนย์หมดหลวงพ่อทัตตาชีโวเคยสอนไว้ว่าขึ้นต้นเทศน์ขึ้นอะไรก็ได้ลงท้ายด้วยศูนย์กลางกายเอาใจกลับเข้ามาทำบุญอะไรก็ได้ให้ไปจบตรงไหนเอ่ยจบที่ศูนย์กลางกายดึงใจกลับมาตรงนั้นเราจะได้บุญอย่างเต็มที่ภาชนะเราก็ล้างกันอย่างเต็มที่แล้วก็ทำกันต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะดังนั้นมหาสังฆทาน 40,000 วัดมีการสร้างคุณค่าเกิดขึ้นในงานวันนั้นมีอะไรบ้างพี่สรุปมาให้เนี่ยนะในภาพในจอเนี่ยแหละว่า4คุณค่ามีการบูชาพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในวันนั้นเรามีพระพุทธเจ้ากี่องค์เลย1ล้านองค์เนี่ยนะอยู่ที่ไหนพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นประธานใหญ่เบ้งเลยเนี่ยนะอยู่ต่อหน้าเราแล้วก็มีพระเต็มเลยอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะจากนั้นทำอะไรกันต่อเอ่ยเกื้อกูลผู้สืบทอดพระศาสนาก็คือใครพระสังฆาธิการพระที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาไกลมากเนี่ยนะจากทั่วประเทศกว่าจะทำบุญได้ครบ 40,000 เนี่ย100กว่าปีนะแต่ว่าวันนั้นใช้เวลาเท่าไหร่2ชั่วโมงเลยนะประมาณเนี่ยในช่วงเวลาที่ถวายมหาสังฆทานเนี่ยย่นเห็นมั้ยนี่คือการทำบุญแบบย่นระยะทางจาก100ปีมาเป็น2ชั่วโมงนี่คือการทำบุญแบบคนเข้าใจบุญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาไม่ได้บ้าบุญนะคนบอกลูกศิษย์วัดพระธรรมกายบ้าบุญไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหาคุณครูไม่ใหญ่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเข้าใจบุญแล้วก็ทุ่มใจทำทุ่มใจแค่ไหนแค่ชีวิตสิตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่บอกดังนั้นบุญธรรมดาจะกลายเป็นบารมีได้ไปคุยกับทุกส่วนงานในเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับงานวันนั้นเนี่ยนะหลวงพี่เองเนี่ยหลังเลิกพิธีเฉพาะหลังเลิกพิธีนะเดินอยู่10กว่ากิโลรอบแถวนั้นดูพื้นที่ส่งคนแก่เอ้ยอะไรเอ้ยพระเอ้ยอะไรเงี้ยนะถึงวันนี้นึกย้อนกลับไปคนนี้ลุกอยู่เลยยังปลื้มอยู่เลยว่านี่คือคนลุกนี่คืออะไรรู้ไหมเอ๋ยเขาเรียกปีติหรือปลื้มถ้าปลื้มเมื่อไหร่ปีติเมื่อไหร่เป็นตัวบอกว่าอะไรเกิดบุญเกิดที่ไหน
ศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยนะเพราะเราเองนอกจากจะได้บูชาพระรัตนตรัยแล้ว

ได้เกื้อกูลผู้สืบทอดพระศาสนาแล้วเนี่ยเห็นเขาแชร์กันเยอะนะโซลาร์เซลล์ที่ได้ปัจจัยที่ได้เป็นสารพัดอย่างเลยดังนั้นเราให้แก้วสารพัดนึกย่อมได้แก้วสารพัดนึกเนี่ยนะแต่ขอดวงแก้วในศูนย์กายเราก่อนเนาะเอาอย่างนี้กันก่อนแล้วกันแล้วก็ในวันนั้นเมื่อกี้เพลงก็เปิดไปแล้วเนี่ยนะพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเนี่ยนะแล้วก็จะสร้างอะไรตัวสุดท้ายความปลื้มในใจบุญเอ่ยบารมีเอ่ยเนี่ยนะมันฟูมันฟ่องอย่างที่บอกนั่นแหละนึกปุ๊บก็ขึ้นมาดังนั้นผลแรกของบุญที่เกิดขึ้นไม่ใช่วัตถุสิ่งของบางคนบอกยึดติดลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายทำบุญไม่ใช่เราต้องการอะไรเราต้องการบุญทำบุญก็ต้องการบุญแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับบุญนั่นก็คือปีติความปลื้มเนี่ยนะมันอิ่มเอมันเบิกบานเป็นความสุขที่ไม่ต้องแก่งแย่งเป็นของใครเอ่ยของเราใครทำใครได้นะแต่แบ่งให้คนอื่นได้ไหมได้ถ้าเข้ามาอนุโมทนาบุญขอแค่อนุโมทนาบุญครับอนุโมทนาบุญค่ะก็ได้บุญเลยแต่วันนี้ก็เลยอยากจะแถมอีกนิดนึงเนี่ยนะว่าความปลื้มมันเกิดอยู่กี่ระยะ3ระยะเนี่ยนะมีระยะไหนบ้างเอ่ยก่อนทำปลื้มในขณะทำแล้วก็หลังจากที่ได้ทำไปแล้วเนี่ยนะดังนั้นบุญมันเกิดเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะอยู่แต่ในอดีตแต่อยู่ในใจทุกครั้งที่นึกถึงบุญนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่คุณครูแม่ใหญ่สอนดังนั้นเนี่ยนะเขาบอกลูกศิษย์วัดนี้รวยมากนะไม่ใช่รวยธรรมดานะรวยมากเพราะว่าทำบุญกันหยุดไม่เอ่ยทั้งปีเนี่ยไม่มีหยุดเลยเนี่ยนะนั่นแหละให้เราดูไว้เรามีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องควักเท่าไหร่ก็มาทำเนี่ยนะถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำบุญเนี่ยควักเนี่ยมันดังเลยนะนึกมันออกยากมากอะนะออกมาเท่าไหร่20บาทอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแถวนี้ทำกันเต็มที่เท่าที่เราทำได้ไม่จำกัดจำนวนแล้วอยู่ที่จำนวนเงินหรือเปล่าเอ่ยไม่ได้อยู่ที่ความปลื้มมากเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นถูกหลักวิชานะนี่ก็คือสิ่งที่เราทำกันอยู่แล้วก็กำลังเดินอยู่ในหนทางตรงนี้แหละดังนั้นถึงวันนี้เมื่อกี้เอาวิดีโอทบทวนบุญมาให้พวกเราดูกันเยอะๆจะได้นึกถึงบ่อยๆก็จะได้ปลื้มบ่อยๆวันนี้พืชมงคลแสดงว่ากำลังจะเข้าหน้าฝนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยนะว่าเข้าหน้าฝนย่อมตกบ่อยๆพืชมงคลแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสต่อว่าชาวนาก็ต้องทำนาบ่อยๆปลูกข้าวกัน

คุณครูไม่ใหญ่สอนไว้ว่าต้องปลื้มไม่ปลื้มนั้นขาดทุนนะนะเราเองได้สั่งสมบุญหวานบุญย่อมได้บุญหวานศรัทธาลงไปในใจเราได้กำลังใจที่จะลุยทำบุญกันต่อเนื่องหวานมหาสังฆทานเราได้นาบุญใหญ่เนี่ยนะเพราะนิมนต์พระมาจากทั่วสังฆมณฑลหวานความปลื้มได้ใจที่ใสหวานใจที่ใสใจก็จะสว่างเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยนะนะคุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนไว้ว่าท่านต้องการแค่ท่านจะมาสอนธรรมเป็นคุณครูไม่ใหญ่มาสอนธรรมโดยเฉพาะธรรมหยุดธรรมนิ่งให้เราเองนั้นรวมถึงชาวโลกได้เข้าถึงสันติ

สุขภายในใจเป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของพยามารเราเองเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็เรียนรู้ทำตรงนี้ไปกับท่านในเราเองก็จะไปฉลองกันที่ที่พักระหว่างทางก่อนเนี่ยนะไปฉลองตอนไหนเอ่ยเอาสักอยู่กันไปสัก150ปีกันก่อนในเบื้องต้นแล้วกันนะขอให้อายุยืนยืนแข็งแรงแข็งแรงท้ายที่สุดนี้อยากจะบอกพวกเราว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในรั้ววัดพระธรรมกายที่คุณครูแม่ใหญ่รับนโยบายมาจากคุณยายอาจารย์คุณยายอาจารย์ก็รับนโยบายมาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารทั้งหมดเพื่อให้ใจของเราหยุดเพื่อใจเรานิ่งแล้วเอาความรู้ตรงเนี้ยแบ่งปันให้กับชาวโลกเอาความสุขไปปันให้กับคนทั้งโลกเขาจะได้ทำหยุดทำนิ่งได้เหมือนกับที่พวกเราเป็นทั้งหมดก็คือธรรมะที่เอามาฝากพวกเราในวันนี้ท้ายที่สุดนี้ด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนฝึกฝนอบรมใจตั้งใจทุ่มเททำบุญทุกๆบุญตั้งแต่ได้รู้จักโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็ขอน้อมถวายทุกบุญที่เกิดขึ้นตั้งแต่ได้รู้จักเส้นทางแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีนี้จะย้อนกลับไปกี่ภพกี่ชาติก็ตามแต่เถอะถวายแด่คุณครูแม่ใหญ่แล้วก็ขอให้บุญทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลให้ทุกท่านหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสำเร็จทุกสิ่งให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีวาจาศักดิ์สิทธิ์สามารถจะชักชวนผู้คนมาทำความดีได้โดยง่ายเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญไปทุกภพทุกชาติมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบุญได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจไปทุกภพทุกชาติและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุขอให้พวกเราทุกๆคนนี้ได้บรรลุธรรมเหล่านั้นได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายภายในด้วยโดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร

0: ุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทางไลน์ ID TLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนรายด้ามขวางไทย
1: ครั้งแรกในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปเพื่อเป้าหมายการเผยแผ่สู่คนท้องถิ่นในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั่วทั้งยุโรปพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย30วัดในทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญสมโภชพระประธานร่วมบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพิธีทอดผ้าป่า30วัดทวีปยุโรปอันเป็นสัญลักษณ์แห่งการเผยแผ่ทั่วทั้งยุโรปเพื่อสร้างบุญใหญ่แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ยั่งยืนมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสู่เป้าหมายงานเผยแผ่ในทวีปยุโรปณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิกันหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอ

รวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือหยุดใจนิ่งอย่างสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายให้สบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งการทำใจของเราเนี่ยให้หยุดนิ่งๆ อยู่ภายในไม่ใช่เรื่องยากมากเกินไปยากในระดับที่เราสามารถทำได้เข้าถึงได้แต่เรารู้หลักวิชาสำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนี้เริ่มต้นนั่นแหละตั้งแต่นั่งปิดเหลือกตาในระดับที่ปลื้มๆนะนิดๆแล้วก็ทำความรู้สึกในกลางท้องเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายเราต้องทำตรงนี้ให้เป็นแล้วมันจะง่ายผ่อนคลายก็ต้องผ่อนคลายจริงๆทั้งเนื้อทั้งตัวเปลือกตาหน้าผากศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือนะลองผ่อนคลายดูสิจนะผ่อนคลายในขาทั้งสองทั้งเนื้อทั้งตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้านะให้ผ่อนคลายแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องได้เห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเอาว่านั่งเนี่ยมันถูกซะก่อนถูกต้องถูกหลักวิชาแล้วก็นิ่งให้เป็นซะก่อนนิ่งในระดับที่มันไม่ตึงไม่เกร็งนิ่งแบบผ่อนคลายนุ่มนิ่งนุ่มเบาเบาเบาเนี่ยทำตรงนี้ให้เป็นเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันไม่ยากหรอกเนี่ย2-3 ประโยคที่หลวงพ่อบอกไว้เนี่ยให้เป็นนิ่งให้เป็นนิ่งนุ่มให้เป็นนิ่งนุ่มผ่อนคลายให้เป็นให้ใจใสใส

อยู่เหนือความอยากได้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นให้ใจเป็นกลางกลางเดี๋ยวลองทำตรงนี้สิจ๊ะให้เป็นกลางกลางรู้สึกสบายถ้าทำ 3-4 ประโยคนี้ได้ถูกหลักวิชาเนี่ยตัวของเรามันจะกลืนกับบรรยากาศถ้าทำเป็นนะจะกลืนแต่มันก็ยังไม่เห็นอะไรหรอกมันจะกลืนอยู่ในระดับที่เราพึงพอใจชอบใจที่นั่งอย่างนี้รู้สึกไม่ยากความรู้สึกความไม่ยากเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าจะไม่เห็นภาพอะไรมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเห็นก็ดีไม่เห็นก็ไม่เป็นไรทำอะไรเกิดความรู้สึกอย่างนี้อ่ะถูกหลักวิชาแล้วแหละเนี่ยเรานั่งนิ่งเห็นได้ก็ดีเห็นได้แค่ไหนก็ดีไม่เห็นไม่เป็นไร

ถ้าทำตรงนี้เป็นมันไม่กี่นาทีหรอกใจมันก็รวมแล้วอ่ะมันจะรวมมันจะโล่งตัวมันจะโล่งโปร่งเบาเราจะรู้จักคำนี้เลยเข้าถึงคำนี้จากประสบการณ์ภายในที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะไปใช้คำบื่นไม่ได้นะคือตัวมันโล่งกลวงเป็นโพรงบางทีมันก็พองๆโตๆแล้วก็ขยายโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงว่าเราจะได้เห็นอะไรไอ้จากนี้ก็ยิ่งทุกข์หนักเพิ่มขึ้นไปอีกเราทำถูกวิธีแล้วล่ะอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอะไรไม่กังวลอะไรไม่เฉยอยากอยู่อย่างเนี้ยอย่างสบายสบายทีนี้พอเราทำอย่างนี้มันจะเกินกว่าที่เราคาดคิดมันเริ่มรู้สึกมีปิติที่เราสามารถทำได้และก็จะมีความสุขน้อยๆขึ้นมาอยู่ในระดับที่เป็นรางวัลให้เราอยากทำถูกวิธีเนี่ยแล้วก็มีแรงจูงใจอยาก

นั่งอีกนั่งเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามนี่ถ้าถูกวิธีเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้แล้วอยากนั่งเองอยากนั่งอีกไม่ใช่ว่าไม่อยากนั่งอีกแล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่เวลาทำไมมันหมดไปเร็วยังพระอาจารย์ไม่น่าสัพเพเลยอะไรอย่างนั้นนี่จะถูกวิธีแม้ยังไม่มีแสงสว่างให้ดูยังไม่มีภาพอะไรให้ดูเลยมันก็พึงพอใจถ้าใครมาถึงตรงนี้นะจะก็ว่าเรากำความสำเร็จในการที่จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวล้านเปอร์เซ็นต์แปลว่าแน่นอนนี่คือข้อสังเกตของเราในแต่ละครั้งที่เรานั่งตอนที่เราเลิกนั่งแล้วอย่าไปสังเกตตอนนั่งแต่ถ้าเลิกนั่งแล้วให้ทบทวนดูสมมติว่าเราจะนั่งสักหนึ่งชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีก็แล้วแต่พอเราอยากจะเลิกให้นิ่งๆอีกสักสองสามนาทีเพื่อทบทวนว่าวันนี้เราทำมาอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นทำไมรู้สึกวันนี้เราอยากนั่งจังเลยเนี่ยรู้สึกชอบจังมีปิติมีความเบิกบานให้ทบทวนสักสองสามนาทีแล้วก็ค่อยลุกไปเปลี่ยนอะไรว่าจะไปทำแล้วก็ไปทำเถอะนี่สำคัญนะลูกนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเราที่เรากำลังจะแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวถ้าทำตรงนี้ไม่เป็นมันก็นานแหละมันจะเสียเวลานะแล้วเวลาเราก็ไม่ควรจะเสียไปมากถ้าเรามีเวลาไม่มากในโลกนี้ก็จะต้องทำให้มันถูกวิธีซะตั้งแต่ตอนนี้ที่เราได้อากาศที่สดชื่นเบิกบานหรือแต่ปรับวิธีการเท่านั้นแหละรู้ทุกคนนะมีบุญมากอยู่แล้วที่จะเข้าถึงแล้วก็เคยเข้าถึงกันมาแล้วแต่ว่าชาตินี้เราไม่ได้คอยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้นะโมไปเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่เป็นสาระแก่นสารหรือเกิดประโยชน์อะไรมากนะเสียเวลากับสิ่งนั้นมากเกินไปเราก็ต้องมาเสียเวลาเพิ่มอีกในการที่จะคลี่คลายตัวเองให้ผ่อนคลายจากความคิดคำนึงอะไรต่างๆเหล่านั้นให้มันหมดไปฉะนั้นจากนี้ไปเรามีเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วในชีวิตสำหรับชาตินี้เนี่ยทำให้มันถูกหลักวิชาซะนะลุงนะฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยฝึก

อย่างนี้แล้วก็สังเกตอย่างนี้ทบทวนทุกครั้งที่เลิกนั่งเลิกนั่งแล้วก็ทบทวนแล้วก็จดจำไว้แต่มีข้อสังเกตอยู่ที่ลูกทุกคนจะต้องจำก็คือวันไหนเรามีอารมณ์ดีทั้งวันนะคืออยู่ๆอารมณ์มันก็ดีจิตมันเป็นกุศลคิดแต่เรื่องความดีเรื่องบุญกุศลหรือมันสบายใจหรือใจมันบ้างว่างมันไม่ติดอะไรเลยในคนในสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องวันนั้นเราจะนั่งดีเป็นพิเศษหรือเราปลื้มในความดีอะไรในบุญของเราสักบุญหรือหลายๆบุญที่นึกรับรื้มเป็นกุศลธรรมเวลาเรามานั่งในขายังไม่ทันได้คู่เข้ามาเลยนะใจมันก็ลึบรวมกับข้างในแล้วเพราะด้านลูกทุกคนมีบุญบุญเก่าเนี่ยมันมีเยอะมากพอที่จะเข้าถึงถ้าศึกษาวิธีการให้มันถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกฝนปรับปรุงไปปรับปรุงวิธีการปรับใจไปเรื่อยๆให้มันผ่อนคลายแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็จะเป็นของมันไปเองแหละแต่บางครั้งเราก็ต้องยอมจะใช้ความยึดผ่านมาบ้างในใจในบางครั้งบางคราวจะถ้าหากเราคิดว่าจะเอามันไม่อยู่แล้วก็ไปเหยียบเหลือกตากันมานิดหนึ่งมันก็จะหายฟุ้งเองแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเราต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลเสมอทุกๆครั้งที่ใจมันเริ่มไม่หยุดไม่นิ่งมันฟุ้งแล้วก็ปรับไปสบายถ้าถูกต้องวิธีถูกต้องมันก็จะทำให้ถูกส่วนเองมันจะโล่งโปร่งเบาสบายกายสงบใจสงบไม่ค่อยปวดเมื่อยอะไรแล้วก็เริ่มเบิกบานใจจะถูกตรึงให้ติดแน่นอยู่กับกลางท้องกลางกายนั่นแหละโดยที่เราไม่ได้คำนึงว่ามันฌานที่เจ็ดหรือเปล่าแต่เรารู้สึกจะถูกตรึงตรงนั้นจากถูกตรึงก็จะถูกดึงเหมือนมีอาการถูกดูดลงไปกันกลายเป็นแม่เหล็กโลกแม่เหล็กยักษ์เรามองไม่เห็นมันดึง

แล้วเคลื่อนไปถ้าค่อยๆดึงเคลื่อนไปช้าๆแล้วก็รู้สึกชอบเป็นสุขถ้าเคลื่อนช้าๆเหมือนน้ำที่ไหลลินไปจะถ้าพรวดพลาดเหมือนตกจากที่สูงลงหิวมึงเหมือนตกหลุมอากาศวูบลงไปตรงนี้เราจะมาหวาจะพอหวาบางทีเหมือนเย็นแทบจะขาดใจตายซึ่งเราคิดไปเองว่าโอ้เราท่าจะตายแล้วมึงตรงนี้ถ้าเราไม่มีประสบการณ์หรือไม่ได้ผู้รู้ที่แนะนำเนี่ยบางทีเราก็มาตกม้าตายตอนนี้ทั้งที่มันกำลังจะดีมากๆแค่เรียกว่าอาการมันตกศูนย์ถูกดึงดูดเข้าไปอย่างนั้นเราต้องทำเฉยๆเฉยๆเป็นไงเป็นกันอย่างนั้นก็เฉยๆแล้วเดี๋ยวจะดีจ้ะจะดีมากๆเลยนะแต่จะนำภาคทฤษฎีนี้นะไปใช้ในภาคปฏิบัติในกรณีที่เรารู้แล้วเนี่ยและเรากำลังมีประสบการณ์อย่างนี้บางทีรู้มากก็อยากเดินพอถูกการดึงดูดแล้วก็เลยช่วยเร่งด้วยการดันมันลงไปเลยดันลงไปก็จะให้ไปถึงจุดที่ดีๆแล้วก็มันก็เด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาดูหลักวิชาใหม่ว่าให้หยุดนิ่งเฉยๆในทุกๆประสบการณ์แล้วเราก็จะผ่านตรงนี้ไปได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลทุกครั้งที่มันจิตมันหยาบหรือไม่ได้ผลตามที่เราต้องการมาทบทวนใหม่ฝึกใหม่ฝึกฝนกันไปอย่างนี้แหละไม่ช้าเราก็จะกำความสำเร็จได้และก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นรางวัลสำหรับชีวิตที่เกิดมาในชาตินี้นะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อากาศกำลังดีนะลูกนะเราหยุดใจไปอย่างสบายนิ่งนุ่มเบาเบาผ่อนคลายนิ่งนุ่มเบาเบาผ่อนคลาย

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาวิสัพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติทิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

หามงคลใส่ตัวเกิดเป็นคนมันต้องหามงคลใส่ตัวชีวิตถึงจะเจริญได้จะต้องนึกต้องคิดหามงคลใส่ตัวคิดแต่เรื่องดีๆที่เป็นมงคลใจถึงจะเจริญได้ถ้าใจดีคำพูดก็เป็นมงคลทำอะไรก็จะเป็นมงคลไปด้วย

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: ติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตัติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตัติยัมปิพุทธังสร

0: อาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
0: อาทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณี

0: Brahmani Sikha Patang Samadhiyami
1: Surameraya Machapama Tathana Viramani Sikha Patang Samadhiyami
0: Imani Pancha Sikha Patani Silena Sukhatin Yanti Silena Poka Sampatha Silena Niputin Yanti Tasama Silang Viso Tha Ye
1: Sathu Grab Grab Grab
2: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะคล้ายๆกับเราเปลือกตานิดๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพิมพิมนั่งง่ายยิ้มยิ้มให้สบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ

แล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมกันทั้งตัวของเราด้วยเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นเลยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายไปด้วยกับวินาศต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทุกสิ่งแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของเรานะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกภพทุกชาติเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวท่านจะนำใจของท่านเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มๆหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะท่านเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามในสังสารวัฏนี้ภัยในชีวิตชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎเกณฑ์ต่างๆมากมายล้วนทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานเมื่อยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นเหตุให้ไปอบายและชีวิตก็เวียนตายเวียนเกิดด้วยความไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักหมดจักสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลาง

ุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนชั้นสูงมีความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะทุกข์ที่เหมือนกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจไม่ได้สิ่งนั้นล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏแล้วก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์จะพ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพัดพรากอะไรต่างๆจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็สละโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สละราชสมบัติสละสมบัติจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะมนุษย์ผู้ไม่รู้นั้นต่างแสวงหาอย่างยิ่งเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยทรงมีพระมหากรุณาอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์บ้างก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในพระสาวกผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์พระองค์ทำอย่างไรก็ให้พระสาวกทำอย่างนั้นเมื่อพระสาวกทำตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังแห่งบุญบารมีของแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากันเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นขวัตตรภูบุคคลก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็มีมากมายเข้าถึงฌานลาภีบุคคลคือเข้าถึงฌานทั้งรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติก็มีอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการที่มีศีลห้าเป็นปกติในชีวิตประจำวันได้ความบันเทิงใจได้ความสมัครใจมีศีล5ศีล8อย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แล้วก็มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีวันเสื่อมสูญสลายเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เพราะพยามารกันนักกันหนาทีเดียวพดบังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้

ม่ให้เข้าใจไม่ให้เฉลียวใจมาในตัวเนี่ยมีมรรคผลนิพพานที่ทุกคนสามารถบรรลุได้เช่นเดียวกับพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้มีบุญในการก่อนพญามารก็บดบังไม่ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรานี้แล้วก็ดึงใจมนุษย์ให้หลุดจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจากที่ตั้งดั่งเดิมตรงนี้ไปติดกับโลกภายนอกติดกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาซึ่งไม่ใช่แก่นสารของชีวิตทำให้ชีวิตมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตคือหาทางออกชีวิตให้ได้ความเพลินเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างปัญหาเพื่อจะให้ลืมทุกข์ไปชั่วคราวเช่นประสบปัญหาชีวิตก็ไปแสวงหาสิ่งมึนเมาเพื่อจะให้เกิดความเพลินลืมสิ่งเหล่านี้ไปชั่วคราวแต่ลืมทุกข์หรือกลบความทุกข์ด้วยความเพลินนั่นแหละก็แปลว่าชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่เอาความเพลินนั้นมากลบเอาไว้ชั่วคราวแปลว่ามนุษย์ก็ยังมีความทุกข์อยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้วิธีดับทุกข์แก้กายทุกข์โดยนำใจกลับมาอยู่ตรงเนี้ยสวนทางกลับที่พยายามมอนดึงไปติดข้างนอกพยายามกระตึงไปติดรูปเสียงที่รสสัมผัสธรรมลมแล้วก็พลนกันไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความทุกข์แถมมีกฎแห่งกรรมบังคับอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยทุกข์ทรมานมากเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นป้อมปราการที่จะให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตทุกชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเมื่อนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญยังใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆบางเหมือนน้ำแข็งใสๆบางเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆบ้างหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะคือใสเกินความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ไม่มีประมาณที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขได้ซึ่งแตกต่างจากความเพลินความเพลินก็คือความเพลินแต่ที่เป็นความสุขที่

เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ป่าอยู่เขาห้วยหนองคลองบึงตามลำพังก็มีสุขได้ดวงธรรมดวงนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยที่เกลี้ยงเราจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงจะเราเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองความสุขความบริสุทธิ์แสงสว่างภายในซึ่งเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตอันประเสริฐก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันธรรมดวงนี้พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือปากประตูสู่อายตนะนิพพานที่จะผ่านเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งและก็ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง360องศาจะเป็นแนวดิ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกลางดวงปฐมมรรคเมื่อเห็นธรรมดวงนี้แล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าดังพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อใดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือต้องเห็นธรรมดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆก็จะเห็นปรากฏการณ์เป็นภาพเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆดวงแรกหรือปฐมมรรคนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆที่นำไปสู่กายของพระตถาคตเจ้าเป็นกายดั้งเดิมได้สวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่สุขใสสว่างไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวในกายนี้มีแต่ความสุขล้วนๆที่เกิดขึ้นเป็นอิสรภาพจากกิเลสทั้งหลายใจจะขยายไม่มีที่สิ้นสุดมีธรรมจักขุที่ทำให้เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำให้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตรงกายของพระตถาคตเจ้าหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกายคือกายที่บริสุทธิ์ล้นล้วนสวยงามล้นล้วนกายใสเป็นแก้วเป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นตัวพระรัตนตรัยพอกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะคลังแห่งความรู้ทั้งหลายข้อมูลต่างๆจะอยู่ในกลางนั้นกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะคือกายธาตุที่ละเอียดซ้อนอยู่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำรักษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้รัตนะทั้งสามอยู่ในตัวนี่แหละ

ในธรรมคือกายของพระตถาคตเจ้าซึ่งมีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกคนในโลกรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงธรรมดวงนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อใดเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่าเราจะต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์จนมีความละเอียดเท่ากับกายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนั่นแหละเราก็จะเห็นได้จะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองหายสงสัยในตัวของเราเองเราก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้และก็มีความสุขตลอดไปเป็นที่ระลึกที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งแค่ทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราวสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นเองแต่ผู้รู้เนี่ยจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราไม่พ้นกาลสมัยเป็นอากาลิโกอย่างนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยวิธีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆจะเป็นน้ำแข็งก้อนใสๆของใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วนะจ๊ะโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราถ้าเราสังเกตบ่อยๆขนาดปลายนิ้วนะจ๊ะตั้งแต่นิ้วก้อยไล่เรื่อยขึ้นมาเลยนะกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆ นมนมเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นดวงใสๆเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนแค่ 5% การนึก 5% ชัดเจน 10% การนึก 10% อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจ

เบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการกระถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยาย

ออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวก็ตั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมี

ก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมกา

0: ะ
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรม9

0: ็นพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐานะ
1: แห่งความอาภัพ
0: แห่งความอาภัพ
1: 18ประการ
0: 18ประการ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงเว้นจากเวรทั้ง5
0: พึงเว้นจากเวรทั้ง5
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: พึงยินดีในการรักษาศีล
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้ง5
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้ง5
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: คือกามคุณ
0: คือกามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพระเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพพยาปัชชา
1: อัพพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ